มี5อ้ามี3ใช่แล้วค่ะแล้วมีจำนวนลบได้ไหมคะได้อย่างเช่นอะไรคะลบ1ก็เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะมีอีกไหมคะลบ2ถ้าเป็น10ล่ะคะ10เป็นจำนวนเต็มไหมคะก็เป็นใช่ไหมคะลบ20ล่ะมันเต็มไหมคะเป็นใช่ไหมคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มนะคะก็อาจจะมีนะคะตัวอย่างเช่น0ค่ะเป็นจำนวนเต็มนะคะ2ก็เป็นจำนวนเต็มค่ะ5นะคะลบ9ลบ27นี่คือตัวอย่างของจำนวนเต็มที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะค่ะต่อไปค่ะแล้วทศนิยมล่ะคะที่เราเคยเรียนมาอย่างเช่นอะไรคะ 0.5 2.5 ได้ค่ะทศนิยมสามารถเป็นจำนวนลบได้ไหมคะได้อย่างเช่นอะไรดีคะลบ 2.5 ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะถูกต้องค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของทศนิยมที่เราเคยพบเจอมานะคะตัวอย่างเช่น 0.5 นะคะหรือลบ 2.5 ค่ะค่ะและต่อไปค่ะเศษส่วนล่ะคะเศษส่วนที่นักเรียนเคยพบเจอในชีวิตจริงค่ะตัวอย่างเช่นอะไรคะเศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน2ถูกต้องค่ะเห็นคะว่าเศษส่วนก็มีทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน3ก็จะเป็นเศษส่วนใช่ไหมคะและลบเศษ3ส่วน5ก็เป็นเศษส่วนเช่นเดียวกันค่ะค่ะต่อไปจำนวนคะละคะจำนวนคะที่เรียนเคยพบเจอในชีวิตจริงอย่างเช่นอะไรคะ1เศษ1ส่วน2ถูกต้องค่ะมีอีกไหมคะลบ2เศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะนี่ก็คือหน้าตาจำนวนคะที่เราเคยพบเจอมาแล้วนะคะ1เศษ1ส่วน

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยประเด็นให้คิดนะครับประเด็นที่ครูให้พวกเราร่วมกันคิดคือพวกเราคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีอะไรบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเราปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวของเพื่อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากนักเรียนในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวลองปรึกษากันดูนะครับปัญหาอะไรบ้างที่เราเข้ามาโรงเรียนแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจเลยอยู่แล้วเป็นทุกข์มากเลยลองคิดดูครูให้เวลา1นาทีนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองดูสิครับว่าปัญหาของเราในโรงเรียนนั้นมีอะไรบ้างลงมือปฏิบัติครับ

0: าล่ะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาฟังนะครับนักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าจากที่เขาได้ระดมความคิดกันปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอสุ่มนะครับเลขที่24ครับเลขที่24ลุกขึ้นจับไมค์ได้เลยครับเรามาฟังคำตอบกันกลุ่มที่6เมื่อสักครู่นี้เราระดมความคิดกันปัญหาที่เจอในโรงเรียนคืออะไรครับ
1: กลิ่นห้องน้ำแล้วก็ขยะค่ะ
0: ห้องน้ำกลิ่นห้องน้ำแล้วก็ขยะแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรเราคิดว่า
1: ไม่รักษาความสะอาดภายในห้องน้ำกับทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
0: มันเกิดจากตัวของนักเรียนเองใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยอีกสักหนึ่งคนอีกสักหนึ่งคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอเป็นเลขที่5ครับเลขที่5ปลายทางก็สามารถตอบขึ้นได้เลยนะครับเลขที่5ว่ายังไงบ้างครับปัญหาที่เราได้พูดคุยกับเพื่อน
2: มีขยะที่สนามคิงพาวเวอร์เยอะครับ
0: มีขยะที่สนามใช่ไหมครับมันเกิดจากอะไรเอ่ย
2: มีคนเอาของไปกินแล้วไม่ยอมเอาเก็บไปทิ้งที่ถังขยะครับ
0: มันเกิดจากวินัยในตนเองใช่ไหมที่เอาของไปรับประทานแล้วไม่ยอมเอาไปทิ้งถังขยะนี่คือปัญหาที่นักเรียนต้นทางได้ค้นพบนะครับครูก็มีปัญหาที่มานำเสนอพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับปัญหาแรกเลยพวกเราเห็นไหมภาพนี้คืออะไรเอ่ยทะเลาะวิวาทหรือปัญหาความรุนแรงนั่นเองความรุนแรงก็คือการใช้การต่อยเตะตีตบนะครับก็มักเกิดขึ้นภายในโรงเรียนนะครับก็อาจจะทำให้เจ็บตัวเจ็บใจไปนี่คือปัญหานะครับปัญหาที่สองภาพนี้คืออะไรเอ่ย
3: ขยะ
0: ขยะแน่นอนว่าเกือบทุกโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหานี้คือขยะล้นโรงเรียนนะครับขยะเนี่ยมีการทิ้งเกลื่อนกราดหมดเลยโรงเรียนเราก็เช่นกันใช่ไหมเพราะเกิดจากใครนักเรียนเองใช่ไหมที่ขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ลงถังปัญหาอะไรเอ่ยให้ทายโดดเรียนหรือว่าการไม่เข้าเรียนนะครับเวลาที่เรานั้นไม่เข้าเรียนใช่ไหมอาจจะหนีไปตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วไม่เข้าเรียนแล้วอยู่ๆกลับมาเรียนต่อนะครับเราก็เรียนไม่ทันเพื่อนเรียนตามไม่ทันดังนั้นก็เรียนไม่รู้เรื่องพอเรียนไม่รู้เรื่องก็ไม่อยากเรียนอีกดังนั้นพวกเราควรจะต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับนี่คือปัญหาที่ครูนำมา

0: อีกปัญหาหนึ่งโอ้โหเห็นภาพปุ๊บตอบได้เลยคือการบูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งกันซึ่งพวกเรามัธยมศึกษาปีที่2ไม่เคยบูลลี่ใครเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนต้นทางให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้เห็นว่านักเรียนต้นทางเนี่ยไม่เคยบูลลี่ใครไม่เคยกลั่นแกล้งใครนะครับซึ่งถ้าคนที่โดนบูลลี่หรือว่าโดนกลั่นแกล้งเนี่ยเขาอาจจะเกิดแผลภายในจิตใจของเขาใช่ไหมครับอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็อาจจะส่งผลปัญหาอื่นๆตามมานะครับดังนั้นการบูลลี่คนอื่นไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือปัญหาที่คุณนำมาเอ๊และปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับอริยสัจ4
1: เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมครับนักเรียนนักเรียนครับสมุทัยนั้นก็คือเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามอกุศลกรรมบท10ก็เป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์นะครับแต่ถ้าหากว่าเรานั้นต้องการมีความสุขก็ต้องดับทุกข์นะครับนั่นก็คือการดับทุกข์ความทุกข์การดับทุกข์หรือว่าความสุขเนี่ยมีอยู่2ลักษณะครับก็คือความสุขที่เกิดจากภายนอกและความสุขจากภายในจิตใจของเราเองแน่นอนที่สุดครับนักเรียนว่าความสุขที่ดีที่สุดก็คือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเป็นความสุขจากภายในใจของเราเองวิธีการที่จะทำให้เราเกิดความสุขนะครับก็คือการทำการพูดการคิดซึ่งจะต้องคิดดีพูดดีทำดีตามกุศลกรรมบท10นะครับซึ่งก็คือเป็นมรรคนั่นเองซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดนิโรธก็คือความดับทุกข์ครับสรุปอย่างนี้นะครับนักเรียนว่าสมุทัยนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับขออภัยครับสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลคือทุกข์มรรคเป็นเหตุให้เกิดผลคือนิโรธครับ
0: เรามาดูวันนี้กิจกรรมเราจะใช้กิจกรรมชื่อว่าอริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนนะครับโดยเป้าหมายของกิจกรรมนี้ทุกคนต้องท่องไว้ในใจเลยเวลาเราทำกิจกรรมเป้าหมายคือให้นักเรียนใช้อริยสัจ4วิเคราะห์1ปัญหาในโรงเรียนพร้อมคิดวิธีแก้ไขและสร้างค่านิยมประจำโรงเรียนพร้อมเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนักเรียนครับปัญหาของแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องไม่เหมือนกันนะครับทีนี้กิจกรรมที่ครูจะให้นักเรียนทำหลังจากนี้คือเลือกและวิเคราะห์ปัญหา1เรื่องที่พบในโรงเรียนซึ่งกลุ่มของเรียนนั้นสนใจครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมกันคิดสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวครูจะสอบถามแต่ละกลุ่มว่าเลือกปัญหาอะไรบ้างนักเรียนปลายทางก็สามารถเลือกปัญหาขึ้นมาได้เลยนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: เอาละครับตอนนี้เรามาสอบถามนักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มนั้นเลือกปัญหาอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่1เรากลุ่มเราเลือกปัญหาอะไรครับปัญหาคือ
1: การบูลลี่ครับ
0: การบูลลี่กันในโรงเรียนใช่มั้ยครับกลุ่มที่2ล่ะปัญหาอะไรเอ่ยใช้ไมค์ในการพูดครับ
2: ทิ้งขยะผิดที่ครับ
0: ทิ้งขยะไม่เป็นที่ใช่ไหมนี่คือปัญหาที่กลุ่มที่2เลือกกลุ่มที่3นะครับ
1: การโดดเรียนครับ
0: การโดดเรียนการไม่เข้าเรียนกลุ่มที่4ครับ
3: ของหายในโรงเรียนค่ะ
0: ของหายในโรงเรียนโอ้ยอดเยี่ยมมากกลุ่มที่5ล่ะปัญหาของเราคือ
3: การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงค่ะ
0: การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เราเลือกปัญหาอะไรเอ่ย
3: กลิ่นเหม็นภายในห้องน้ําค
0: ่
3: ะ
0: กลิ่นภายในห้องน้ําใช่มั้ยครับก็อาจจะเป็นปัญหาของนักเรียนนะครับของคนที่มาใช้ห้องน้ําทีนี้เมื่อพวกเราเลือกปัญหาแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งใจดูว่าเราจะต้องทําอะไรนะครับในกิจกรรมอริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนในขั้นตอนที่1คือทุกข์ก็คือปัญหานั่นเองให้นักเรียนระบุว่าปัญหาที่กลุ่มเลือกคืออะไรนะครับอย่างที่พวกเราได้นำเสนอมาและเรารับรู้หรือประสบกับปัญหานั้นผ่านขันธ์5อย่างไรเรารับรู้ผ่านรูปอย่างไรเวทนาสังขารวิญญาณอย่างไรนะครับลองเขียนมานะครับลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนะนักเรียนต่อไปหัวข้อที่2คือสมุทัยสาเหตุของปัญหาเรานั้นจะต้องหาให้ได้ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วมันสัมพันธ์อย่างไรกับอกุศลกรรมบทข้อใดบ้างนะครับต่อไปหัวข้อที่3ครับนั่นก็คือนิโรธนิโรธคือผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับจากปัญหานะครับหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีอย่างไรนี่คือการคาดผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปเชื่อมโยงกับความสุขทั้งสามิสุขและนิรามิสุขนะครับว่าเป็นความสุขแบบอิงวัตถุหรือไม่เป็นความสุขที่อิงจากสิ่งของภายนอกหรือไม่หรือว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเองนะครับข้อสุดท้ายก็คือมรรคแนวทางในการแก้ไขปัญหามีหัวข้อว่าหากกลุ่มของนักเรียนเนี่ยได้เป็นสภานักเรียนจะใช้วิธีใดในการแก้ไขปัญหานี้ต้องแก้ไขปัญหาในโรงเรียนทั้งระบบเลยนะนักเรียนใช้หลักกุศลกรรมบท10อย่างไรนะครับสุดท้ายเป็นภารกิจเสริมนะครับคือให้แต่ละกลุ่มเนี่ยคิดค่านิยมของโรงเรียนที่ช่วยกันแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นอะไรนะครับค่านิยมโรงเรียนเรามีชื่อว่าวังไกลกังวลใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครูสมมุติว่าปัญหาที่ครูเลือกคือขยะล้นโรงเรียนใช่ไหมครูก็วอแหวนสละอักก็คือวัสดุดีใช้ซ้ำนะครับต่อไปก็เป็นงองูงดใช้พลาสติกนะครับต่อไปตัวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือสละไอไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นขยะตัวต่อไปคือกอไก่นะครับแก้ไขนิสัยมักง่ายและลอลิงนะครับลดละเลิกขยะที่ไม่จำเป็นนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทำนะครับอันนี้คือครูแถมให้เนาะก็จะมีวางไกลเต็มๆของเราคือกังวลใช่ไหมกอไก่สลากก็คือกันขยะล้นนะครับงองูงามทั้งกายใจและสิ่งแวดล้อมวอลแวนวินัยในการแยกขยะนะครับลอลิงก็คือลดขยะลดปัญหานี่คือค่านิยมที่พวกเราจะต้องร่วมกันคิดนะครับ

0: อนนี้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของเราจะเป็นการนำเสนออริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวไอเดียแนวความคิดของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเมื่อเลือกปัญหาแล้วจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรนะครับโดยใช้อริยสัจ4นะครับทีนี้ขอเรียงลำดับเป็น1ถึง6นะครับกลุ่มที่1ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังการนำเสนอของกลุ่มที่1กันทุกคนจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนนะครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาของเขาว่าเป็นอย่างไร
1: สวัสดีครับพวกเรากลุ่มหนึ่งนะครับปัญหาคือการบูลลี่ครับทุกคือการที่ทุกมี5อย่างครับลูกคือเพื่อนและเราครับวิญญาณคือความรู้สึกเสียใจที่เพื่อนบูลลี่เราครับสังขารคือคิดที่เพื่อนคิดที่จะแกล้งเราครับเวทนาคือรู้สึกเสียใจเมื่อเพื่อนแกล้งครับสัญญาคือจำได้ถึงครั้งก่อนที่เพื่อนบูลลี่เราครับสมุทัยคือการสาเหตุของปัญหาครับคือการที่เพื่อนไม่ชอบเราโดยใช้เป็นวจีสุจริตครับวจีสุจริตคือการพูดหยาบการพูดส่อเสียดครับต่อไปครับนิโรธนิโรธคือสาเหตุของการแก้ปัญหาครับหากปัญหานี้ถูกแก้จะทำให้สังคมของโรงเรียนเราดีขึ้นครับสามารถใช้ทั้งสามิสุนิรามิสุครับต่อไปครับเป็นมาร์คครับมาร์คคือการแก้วิธีการแก้ปัญหาครับแก้ไขปัญหาครับถ้าผมเป็นสภานักเรียนครับผมจะเปิดกิจกรรมการพูดคุยการส่งข้อความหากันครับโดยใช้วจีสุจริตครับการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดส่อเสียดครับต่อไปครับค่านิยมครับวางไกลกังวลวอแหวนไม่หันอากาศคือไว้ถูกกระทำครับงองงูคืองดเว้นใจหยาบครับไม่สละไอครับไม่พูดเหยียดหยามคนอื่นครับกอไก่ครับการพูดดีไม่มีผิดครับลอลิงครับลดแล้วเลิกจะสมบูรณ์ครับกอไก่ไม่หันอากาศครับการพูดแย่ๆครับงองงูครับงามดีไม่มีผิดครับวอแหวนครับวจีสุจริตมาใช้ได้ครับลอลิงครับลดปัญหาการบูลลี่ชีวิตดีไม่มีทุกข์ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลับเท่าที่ได
2: ้เอาละครับนักเรียนหลังจากที่กลุ่มที่หนึ่งนะครับได้นำเสนอไปนะครับเกี่ยวกับการบูลลี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับอาจจะเหมือนการสอดคล้องกับนักเรียนนะครับอาจจะเพิ่มเติมไปบ้างนะครับเรามาดูกันนักเรียนสมุทัยก็คือเหตุใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เราบอก

0: ว่าถูกเพื่อนบูลลี่ถือว่าเป็นวจีทุจริตนะครับผลของมันก็คือนักเรียนที่ถูกบูลลี่ครับนักเรียนจะรู้สึกเสียใจอายโกรธแล้วก็กลัวนะครับรับรู้ผ่านขันห้านั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนมักเราจะต้องปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ไม่พูดคำหยาบตอบโต้เพื่อนทำใจให้สงบไม่โกรธนะครับไม่พูดคำหยาบไม่ตอบโต้เพื่อนนะครับนี่คือมรรคนั่นเองนะครับเมื่อเราทำแบบนี้แล้วผลที่เกิดขึ้นนิโรธของเรานั่นก็คือเราก็จะรู้สึกสุขใจเสียงของเพื่อนที่บูลลี่เราเนี่ยก็เป็นเพียงเสียงหนึ่งที่ทำร้ายเราไม่ได้นะครับนี่ก็คืออริยสัจ4ของการบูลลี่นั่นเองครับต่อไปเรามาดูกลุ่มที่2กันกลุ่มที่2ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ากลุ่มที่2จะนำเสนอจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเริ่มได้เลยครับ
1: สวัสดีครับวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องอริยสัจ4การเก็บขยะของกลุ่ม2นะครับทุกคือการทิ้งขยะผิดที่นะครับลูกนักเรียนและขยะนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นขยะตามมาด้วยสัญญานึกถึงขยะในโรงเรียนและเวทนารู้สึกไม่สบายใจสังขารคิดว่าเราต้องเก็บขยะนะครับส่วนวิญญาณรับรู้ผ่านตาและใจครับต่อมาด้วยสมุทัยคือนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่ครับนิโรธคือการไม่มีขยะในโรงเรียนอกุศลบทเห็นผิดเป็นถูกครับมรรคคือรณรงค์ให้ไม่ทิ้งขยะในโรงเรียนครับค่านิยมนะครับวงแหวนมหาอากาศเท่าคือวันนี้ทุกคนต้องช่วยเก็บขยะครับตามมาด้วยงองูงดการทิ้งขยะผิดที่สระไอไม่มีการทิ้งขยะในโรงเรียนกอไก่การอยู่ร่วมกันโดยไม่มีขยะและลอลิงลงไม้ลงมือช่วยกันเก็บขยะครับขอบคุณครับ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือทีนี้ต่อไปเรามาดูนะครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2นะครับสถานการณ์ก็คือการทิ้งขยะไม่เป็นที่นะครับเรามาดูสมุทัยเหตุก็คือเข้าใจผิดนะครับว่าทิ้งขยะไม่ถูกที่นั้นไม่เป็นไรนะครับเป็นมโนทุจริตนะครับก็คือเราอยากจะทิ้งก็ทิ้งเลยนะครับเพราะเข้าใจว่ามันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บใช่ไหมครับนักเรียนเป็นมโนทุจริตนะครับผลที่จะเกิดขึ้นคือโรงเรียนของเราจะสกปรกมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นักเรียนและครูไม่มีความสุขในการเรียนหรือการทำงานนะครับเห็นไหมนักเรียนเป็นเหตุและก็เป็นผลนะครับทีนี้เรามาดูมรรคเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับซึ่งมันเป็นเหตุใช่ไหมมรรคเนี่ยปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ครับก็คือเห็นถูกต้องตามครองธรรมว่าทิ้งขยะให้ถูกที่คือการดูแลส่วนรวมทุกคนต้องตระหนักในหน้าที่ของตนเองนะครับนิโรธหรือว่าผลของมันนะครับการที่เราทำแบบนี้เนาะผลของมันก็คือปัญหาจะหมดไปนะครับเมื่อทุกคนมีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของความสะอาดนะครับโรงเรียนก็จะสะอาดไม่สกปรกครับ
2: ต่อไปกลุ่มที่3ออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเร่งเวลานะครับมาเลยกลุ่มที่3กลุ่มที่4 5 6เตรียมนะครับเรามาฟังปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้อริยสัจ4ของกลุ่มที่3กันครับ
3: สวัสดีค่ะมาจากกลุ่ม3นะคะจะมาเรื่องอริยสัจ4ค่ะคือเรื่องการโดดเรียนนะคะทุกข์คือปัญหาคือการโดดเรียนค่ะรูปคือตัวเราเวทนาคือการรู้สึกการเบื่อเรียนค่ะสัญญาคือนึกถึงตอนที่เรียนสังขารคือคิดจะไม่อยากเรียนวิญญาณคือกายใจแล้วก็ตาค่ะสมุทัยคือปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคือความขี้เกียจเรียนความเบื่อการเรียนค่ะเกี่ยวกับกุศลกรรมบท10อย่างไรก็คือความพยาบาทคือมโนทุจริตค่ะแล้วก็พูดเท็จคือวจีทุจริตค่ะนิโรธนะคะหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขสั่งจะส่งผลดีอย่างไรค่ะการเรียนจะดีขึ้นค่ะแล้วก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นใช้เกี่ยวกับนิรามิสุขค่ะเชื่อมโยงกับความสุขในกายค่ะแล้วก็ค่านิยมนะคะขอโทษค่ะมาร์คค่ะหากเป็นสภานักเรียนจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคือ

0: การติดกล้องวงจรปิดหรือว่าให้คนมาเฝ้าค่ะใช้หลักกุศลกรรมมาบท10อย่างคือความไม่พยาบาทค่ะหรือว่ามโนสุจริตแล้วก็ไม่พูดเท็จคือวจีสุจริตค่ะค่านิยมคือวังไกลนะคะวแหวนคือวันนี้จะไม่โดดเดียนค่ะงองูคือการงานทำให้เสร็จค่ะสระไอคือใฝ่เรียนค่ะกอไก่คือการตั้งใจเรียนลอลิงคือลดความขี้เกียจค่ะขอบคุณค่ะ
1: อ่ะปรบมือ
2: ทีนี้เรามาดูนะครับจากกลุ่มที่3เมื่อสักครู่นี้นะครับได้นำเสนอมาเรื่องการหนีเรียนการโดดเรียนนะครับเรามาดูสาเหตุก่อนมันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับนักเรียนที่หนีเรียนนะครับมักมีความคิดที่ว่าไม่มาเรียนก็ไม่เป็นไรการเรียนเนี่ยไม่สำคัญถือว่าเป็นมโนทุจริตนะครับนักเรียนผลของมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราคิดแบบนี้นะครับนักเรียนจะเรียนไม่ทันเพื่อนคะแนนตกสอบไม่ผ่านเป็นการทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนะครับทีนี้เรามาดูเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรด้วยวิธีการของมรรคนะครับก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ต้องเห็นถูกต้องนะครับความเห็นเราเนี่ยจะต้องเป็นเรียกได้ว่าต้องเห็นตามถูกครองธรรมนะครับว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตคิดดีตั้งใจเรียนนะครับผลของการตั้งใจเรียนมันจะเป็นอย่างไรนักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนมีเป้าหมายในชีวิตรู้ว่าการเรียนคือโอกาสนะครับนี่คืออริยสัจ4นะครับถ้าเราวิเคราะห์ลึกๆแล้วเนี่ยก็สามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูนะครับปัญหาของกลุ่มที่4และวิธีการแก้ไขปัญหานะครับว่าเป็นอย่างไรออกมาได้เลย
3: สวัสดีค่ะมาจากกลุ่ม4นะคะวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องอริยสัจ4ปัญหาของหายค่ะสมุทัยปัญหาเกิดจากการไม่ระมัดระวังหรือวางของไม่เป็นที่จนของหายได้ทุกข์วิญญาณใจเวทนารู้สึกเสียใจไม่สบายใจที่ของหายสังขารการกลั่นแกล้งลูกเราของที่หายค่ะนิโรธปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีทุกคนที่ได้รับของคืนก็จะมีความมรรคกายกรรมหากเจอของให้ตามหาเจ้าของแก้ไขปัญหาให้มาที่ห้องประชาสัมพันธ์วจีกรรมไม่พูดขายฝันมโนกรรมไม่เหินผิดเป็นถูกค่านิยมวันดีไม่มีทุกข์งดขโมยไม่ล่าช้าเวลาหาการดูแลรักษาลดการทำหายค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือ
2: ต่อไปครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4ได้นำเสนอไปเกี่ยวกับของหายนะครับสาเหตุก็อาจจะคล้ายๆกับของนักเรียนเลยนะครับนั่นก็คือสมุทัยก็คือสาเหตุเนาะก็คือนักเรียนเนี่ยไม่ระมัดระวังสิ่งของของตนเองไม่มีความรับผิดชอบไม่เก็บของให้เรียบร้อยนี่คือสาเหตุผลล่ะเมื่อนักเรียนไม่ดูแลของตนเองผลก็คือนักเรียนสูญเสียของใช้เช่นเงินของเล่นอุปกรณ์การเรียนนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับทั้งทุกข์และสมุทัยทีนี้หาวิธีการกันดีกว่ามรรคก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10เห็นถูกต้องตามครองธรรมว่าการดูแลของตนเองเป็นหน้าที่มีสติดูแลของให้ดีนะครับเราต้องคิดไว้เลยว่าอุปกรณ์การเรียนของเราเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลใครจะเป็นคนดูแลมันคือหน้าที่ของเราเราต้องดูแลของให้ดีนะครับนี่คือมรรคนะครับส่งผลให้เกิดนิโรธครับนักเรียนนักเรียนก็จะรู้จักนะครับดูแลและรับผิดชอบสิ่งของของตนเองแล้วก็โรงเรียนยังมีการสร้างวัฒนธรรมนะครับเกิดวัฒนธรรมก็คือเจอของไม่ใช่ของเราไม่เก็บไว้นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของหายนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูกลุ่มที่5การปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้อริยสัจ4นะครับเริ่มได้เลย
4: ส วัสดีค่ะพวกเราตัวแทนกลุ่ม5นะคะทุกข์นะคะคือการทะเลาะวิวาทกันค่ะรูปคือเราและเพื่อนค่ะเวทนารู้สึกโกรธค่ะสัญญาจำได้ว่าเคยโดนทำไม่ดีไว้ค่ะสังขารคือคิดจะตอบโต้ไม่ปล่อยวางโกรธแค้นค่ะวิญญาณคือกายใจหูสมุทัยนะคะปัญหาเกิดจากการที่ความเห็นไม่ตรงกันค่ะอกุศลกรรมมาบท10ข้อนะคะคือความพยาบาทและพูดส่อเสียดค่ะนิโรธนะคะปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีได้ปรับความเข้าใจการลดความขัดแย้งกันไม่ทะเลาะกันในโรงเรียนเป็นมิตรที่ดีต่อกันจะได้สบายใจและอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเป็นนิรามิสุขไม่อาศัยสิ่งของภายนอกค่ะมรรควิธีการแก้ปัญหาคือนั่งคุยกันด้วยเหตุผลว่าทำไมถึงคิดกันคนละแบบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ความไม่พยาบาทค่ะค่านิยมนะคะวอแหวนไม่หันอากาศคือไวอยากรู้อยากลองค่ะงองูคืองดใช้อารมณ์ตัดสินค่ะไม้มาลายคือไม่มีอคติต่อกันค่ะกอไก่คือแก้ปัญหาอย่างถูกต้องค่ะลอลิงคือละลายพฤติกรรมไม่ดีค่ะกอไก่ไม่หันอากาศคือการทะเลาะกันค่ะงองูคืองดใช้คำหยาบค่ะวอแหวนคือวางใจปล่อยวางค่ะลอลิงคือลดการทะเลาะกันค่ะขอบคุณค
1: ่
4: ะ
1: ปรบมือ
2: เอาละครับเรามาดูนะครับจากกลุ่มที่5ได้นำเสนอไปนะครับทะเลาะวิวาทในโรงเรียนนะครับสมุทัยเหตุเป็นอย่างไรเอ่ยเกิดจากความโกรธนะครับความไม่ยับยั้งชั่งถือว่าเป็นกายทุจริตและวจีทุจริตนะครับนักเรียนอย่างนี้ก็สอดคล้องกับของนักเรียนนะครับแล้วผลล่ะผลก็คือเป็นทุกข์เนาะนักเรียนได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเกิดความเกลียดชังไม่สามารถคีกันในกลุ่มเพื่อนนะครับเราจะหาแนวทางหาวิธีอย่างไรดีก็มาดูที่มรรคนะครับปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ใช้กายสุจริตวจีสุจริตคิดดีพูดดีไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาด้วยสันตินิโรธผลที่เกิดขึ้นคือนักเรียนรู้จักควบคุมอารมณ์และให้อภัยมีการสื่อสารด้วยเหตุผลไม่ใช้กำลังครับนี่คือสถานการณ์การทะเลาะวิวาทในโรงเรียนโดยใช้อริยสัจ4ในการวิเคราะห์ครับ
1: เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6กัน
5: สวัสดีค่ะตัวแทนจากกลุ่ม6นะคะปัญหาที่พบคือกลิ่นภายในห้องน้ำค่ะทุกคือรับรู้ผ่านจากขันธ์5อย่างไรรูปตัวเรานักเรียนกับนักเรียนคนอื่นสัญญาคือเคยจำได้ว่าห้องน้ำเคยสะอาดกว่านี้สังขารคือคิดไม่อยากจะเข้าห้องน้ำวิญญาณจมูกและตาเวทนาคือรู้สึกทุกข์ไม่อยากเข้าห้องน้ำสมุทัยเหตุของปัญหาคือการไม่รักษาความสะอาดภายในห้องน้ำสัมพันธ์กับอกุศลกรรมบท10คือมโนทุจริตค่ะนิโรธผลที่คาดว่าจะได้รับคือหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีอย่างไรทำให้ห้องน้ำมีความสะอาดและน่าเข้ามากขึ้นเชื่อมโยงกับสามิกสุขคือความสุขทางกายค่ะมักแนวทางการแก้ปัญหาช่วยการรักษาความสะอาดใส่ที่ดับกลิ่นภายในห้องน้ำอกุศลกรรมบท10คือมโนสุจริตค่ะค่านิยมคือวางไกลวาแหวนมหันอากาศวัสดุทำความสะอาดภายในห้องน้ำงองูงดทิ้งขยะกระดาษงดทิ้งกระดาษชำระลงชักโครกสระไอไม่สร้างความสกปรกกอไก่กดชักโครกทุกครั้งลอลิงลดละเลิกการใช้กระดาษชำระแบบสิ้นเปลืองค
1: ่
5: ะ
1: ยอดเยี่ยมมากครบมือ
2: และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่6นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับห้องน้ำเนี่ยมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือว่ากลิ่นเหม็นนั่นเองนะครับเรามาดูสมุทัยนักเรียนสมุทัยก็คือสาเหตุเนาะว่าเราอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าการดูแลห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำส่วนรวมนะห้องน้ำโรงเรียนอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราอีกทั้งยังทำห้องน้ำสกปรกถือว่าเป็นมโนทุจริตนะครับนี่คือสาเหตุนะครับแล้วผลของมันนะครับนักเรียนไม่อยากเข้าห้องน้ำเพราะห้องน้ำสกปรกบรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยไม่น่าอยู่นะครับหาวิธีการแก้ไขครับนักเรียนมักก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10นะครับใช้มโนสุจริตนะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะต้องใช้มโนสุจริตนะครับจะต้องเห็นถูกนะครับเห็นถูกตามทำนองของธรรมเห็นถูกว่าการใช้ห้องน้ำเนี่ย การใช้ห้องน้ำอย่างมีวินัยเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับนิร

0: ษผลของมันก็คือห้องน้ำของเราเนี่ยก็จะสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นนักเรียนทุกคนใช้ห้องน้ำอย่างรับผิดชอบและมีวินัยนั่นเองครับ
1: และนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้อริยสัจ4ในการแก้ไขปัญหาซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาตนเองนะครับปัญหาของเพื่อนปัญหาในห้องเรียนและรวมถึงปัญหาของในโรงเรียนได้ด้วยนะครับถ้านักเรียนนำไปปฏิบัติใช้จริงๆเนี่ยจะดีมากๆนะครับ
0: เอาละครับนักเรียนเรามาดูนะครับนักเรียนครับสมุทัยนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามอกุศลกรรมบท10เราก็จะเป็นยังไงนักเรียนก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากมีความสุขต้องดับทุกข์นั่นเองนะครับซึ่งการดับทุกข์นะครับความสุขก็จะเป็นมีอยู่2ลักษณะคือความสุขจากสิ่งของภายนอกต้องอ้างอิงจากสิ่งภายนอกนะครับหรือความสุขจากภายในใจของเราแน่นอนที่สุดครับนักเรียนว่าความสุขที่ดีที่สุดคือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยแหล่งอ้างอิงสิ่งอ้างอิงหรือว่าแหล่งจากภายนอกนะครับเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากในใจของเราเองนี่คือสุขที่ดีที่สุดเลยนะครับวิธีการที่จะทำให้เราเกิดความสุขเราก็ต้องพูดดีทำดีคิดดีตามกุศลกรรมบท10นะครับนั่นก็คืออยู่ในมรรคนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหตุให้เกิดนิโรธหรือการดับทุกข์นั่นเองนะครับสรุปได้ว่าอย่างนี้ครับนักเรียนสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลคือทุกข์ครับมรรคเป็นเหตุให้เกิดผลคือนิโรธครับ
1: นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชาดกพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาพุทธตัวอย่างนะครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่7เรื่องแนวการปฏิบัติตนจากชาดกและชาพุทธตัวอย่างนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

วัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกๆคนด้วยนะคะก็กลับมาพบกับคุณครูดีมในรายวิชาดนตรีอีกแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะขึ้นหัวข้อใหม่เป็นในเรื่องของการสร้างสรรค์บทเพลงและอารมณ์ที่ทำให้เราแสดงถึงความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงเราสามารถอธิบายบรรยายเพลงที่เราฟังได้เราชอบเพลงนี้เราสามารถบรรยายเนื้อเพลงเนื้อร้องได้และสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีการสร้างสรรค์บทเพลงนั่นคือการให้ลองแต่งบทเพลงสักเล็กน้อยไม่เยอะนะคะลองแต่งเพลงทุกคนเนี่ยแต่งเพลงได้โดยเฉพาะนักเรียนปลายทางก็แต่งเพลงเองได้เหมือนกันนะคะบทเพลงก็จะขึ้นอยู่หลายองค์ประกอบเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูขอสำรวจก่อนดีกว่าว่าที่ครูให้พวกเราไปเตรียมมาอย่างเช่นให้แต่ละคนไปคิดมาสิว่าเพลงชอบเพลงอะไรเพราะอะไรหนูชอบเพลงนี้ค่ะเพราะอะไรคะเดี๋ยวครูจะถามทีละกลุ่มดีกว่าขอตัวแทนนะคะนักเรียนปลายทางก็ลองบอกคุณครูปลายทางนะคะว่าชอบบทเพลงนี้เพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะอ่ะตัวแทนสักหนึ่งคนลองนึกดูนะคะว่าเราชอบเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้นะคะที่หนูฟังบ่อยๆนะคะอ่ะลองดูซิหรือกลุ่มไหนได้ก่อนไหนยกมือเลยกล้าเลยค่ะอ่ะไปขอกลุ่มนี้นะคะ

0: พลงทางของปุ่นของอะตอมค่ะ
1: เพราะอะไรถึงชอบบทเพลงนี้ค่ะ
0: เพราะว่ามันพอฟังแล้วรู้สึกว่ามันถึงอารมณ์ได้ดีค่ะ
1: แล้วก็ความหมายก็
0: ความหมายก็ดี
1: ก็ดีด้วยใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีกลุ่มไหนอีกมีกลุ่มไหนอีกคะอ่ะลองกลุ่มนู้นค่ะได้ทุกเพลงเลยเพลงที่หนูฟังได้ทุกแนวเพลงเลย
0: เพลง Like Him ของเทเลอร์ค่ะ
1: ค่ะเพราะอะไรคะ
0: เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเนื้อหาของครอบครัวของศิลปินค่ะแล้วก็สื่ออารมณ์ได้ดี
1: เสื่ออารมณ์อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอีกไหมคะกลุ่มไหนอีกกลุ่มไหนอีกต้องครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยฟังเพลงทุกคนแต่อาจจะยังรู้สึกว่ามันยังไม่รู้จะเอาเพลงไหนดีใช่ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันก่อนเลยนะคะปัจจัยสำคัญต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีและอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงนะคะจุดประสงค์ในวันนี้นะคะเราก็จะอธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสร้างสรรค์บทเพลงได้นะคะนักเรียนก็สามารถสร้างสรรค์บทเพลงในจินตนาการของตัวเองเรียบเรียงใหม่ขึ้นด้วยความไพเราะนะคะแล้วก็บรรยายอารมณ์ของบทเพลงที่ฟังได้หรือตอนที่ครูให้แต่งเพลงเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะอธิบายว่ากลุ่มนี้แต่งเพลงเกี่ยวกับแนวเพลงแนวไหนเกี่ยวกับอะไรความหมายเขาพูดถึงอะไรแล้วก็จะสามารถบรรยายได้นั่นเองนะคะการบรรยายความรู้สึกหรือการแสดงความคิดเห็นซึ่งเดี๋ยวพวกเราจะได้ลองปฏิบัติกันแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อการที่เพื่อนเนี่ยนำออกมาร้องเพลงให้พวกเราฟังแล้วก็จะได้แสดงความคิดเห็นนะคะเดี๋ยววันนี้ครูมีบทเพลงนักเรียนน่าจะเคยฟังหรือไม่เคยฟังก็เดี๋ยวลองดูนักเรียนปลายทางนะคะลองฟังเพลงที่ครูนำมาแล้วลองดูซิว่าเพลงนี้มันเกี่ยวความหมายว่าอย่างไรเป็นเพลงประมาณไหนเดี๋ยวลองฟัง

ก็ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ที่ให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยนะคะอ่ะทีนี้ลองให้นักเรียนดูอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันลองดูซิว่าเป็นอย่างไร

0: ีครับทุก
1: ก็ขอขอบคุณสื่อวิทัศน์นะคะให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนลองวิเคราะห์นิดนึง2เพลงเมื่อกี้ที่ฟังคือเพลงเดียวกันไหมคะเพลงเดียวกันอะไรที่แตกต่างกันดนตรีนักเรียนประธานคิดว่ายังไงคะคิดว่าเป็นเพลงเดียวกันไหมแล้วก็ดนตรีแตกต่างกันดนตรีแรกเป็นยังไงนุ่มนวลแล้วดนตรีที่สองเป็นยังไงคะดนตรีแรกเขาก็จะมีการเพิ่มเสียงประสานเข้าไปเห็นไหมคะเขาจะมีนักร้องอยู่4คนมีการสอดแทรกเสียงประสานเข้าไปให้เพลงผ่อนคลายไพเราะมากขึ้นส่วนเพลงนี้เป็นยังไงนะคะเพลงที่สองเป็นยังไงมันจริงหรือเปล่าคะมันจริงเนาะก็คือ เพลงที่เรียนได้ฟังเพลงเขาจะมีความแตกต่างกันด้วยดนตรีแต่เป็นดนตรีสดทั้งคู่แค่มีลักษณะการเอามาเล่นเอามาทำขึ้นเรียบเรียงขึ้นใหม่ที่แตกต่างกันแต่เหมือนเนื้อเพลงเหมือนเดิมเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ปฏิบัติกันนะคะต่อไปนักเรียนจดลงไว้นิดนึงสิ่งที่ควรคำนึงในการบรรยายความรู้สึกนะคะสิ่งที่ควรคำนึงในการบรรยายความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงนะคะนักเรียนปลายทางก็เดี๋ยวจดลงไปนิดนึงนะคะ

่ะโอเคผ่านไปนะคะ1ก็คือคำร้องในบทเพลงนะคะก็คือคำร้องสื่อถึงเรื่องราวในบทเพลงนั้นๆจุดเริ่มต้นถึงจุดจบที่มาที่ไปแล้วก็ความสวยงามนะคะในการประพันธ์ความสอดคล้องและความสัมผัสของเนื้อร้องหรือคำร้องนั่นเองนะคะ

่อไปนะคะเป็นองค์ประกอบในบทเพลงนักเรียนก็จะต้องมีทำนองเพลงสื่อถึงอารมณ์ต่างๆนะคะและก็สื่อสารได้ง่ายโดยบวกเข้ากับคำร้องทำให้เนื้อเพลงเนี่ยยิ่งสวยงามมากขึ้นเช่นเป็นเพลงที่สนุกสนานล่าเริงหรือโศกเศร้าอ่อนหวานท้อแท้หรือสิ้นหวังนะคะทำนองก็จะให้พวกเราเนี่ยเลือกมาเลยว่าจะเลือกเป็นทำนองแบบไหนเอาทำนองเพลงอะไรมาใส่ในคำร้องใหม่ที่เราจะคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองเอาให้คล้องจองกันนะคะ

่อไปนะคะก็จะเป็น3นะคะคุณภาพของเสียงในบทเพลงนะคะเสียงจากแหล่งกำเนิดต่างๆที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือเสียงเครื่องดนตรีหรือการบรรเลงวัสดุต่างๆที่นำมาใช้ทำเครื่องดนตรีนะคะรวมถึงปัจจัยต่างๆทั้งเครื่องเสียงและสถานที่นะคะคุณภาพนี่ก็สำคัญเลยนะคะในการร้องเพลงนะคะคุณภาพเสียง

่ะผ่านไหมคะผ่านนะคะนักเรียนปลายทางผ่านไปพร้อมกันนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องในเรื่องของจินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลงนะคะการสร้างบทเพลงแต่ละบทเพลงเนี่ยผู้ประพันธ์หรือผู้แต่งเนี่ยจะต้องมีเทคนิคในต่างๆในการสร้างสรรค์นะคะเพราะต้องใช้จินตนาการในการแต่งเพลงก็เดี๋ยวนักเรียนทุกคนเนี่ยก็จะได้ใช้จินตนาการแล้วนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรในตอนนี้เราจะลองจินตนาการดูซิแล้วเราก็จะมาเรียบเรียงเป็นคำร้องเขียนเป็นเนื้อร้องออกมาก่อนแล้วเราค่อยไปใส่ทำนองเอานะคะเดี๋ยวเราจะได้ลองสร้างจินตนาการขึ้นมานะ

ผ่านนะคะทีนี้จินตนาการมันก็จะมีย่อยออกมาอีกนั่นคือการใช้การบรรเลงการโทษค่ะการใช้การบรรเลงอย่างเดียวนะคะก็คือถ้าเป็นดนตรีไทยเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเพลงหน้าพาดหรือเพลงโหมโรงเพลงเรื่องแต่ถ้าทางดนตรีสากลก็จะเรียกว่าการโซโล่เดี่ยวแม้โซโล่ได้หลายเครื่องดนตรีเลยนะคะคือการบรรเลงเดี่ยวที่ไม่ต้องมีการร้องนั่นเองนะคะ

่ะผ่านไหมคะผ่านต่อไปก็2นะคะก็จะเป็นเพลงที่มีการประกอบแบ่งเป็น2วิธีได้แก่นะคะการสร้างสรรค์ทั้งบทร้องและทำนองแล้วก็หรือการแต่งทำนองแล้วเนื้อร้องมาใส่ในการขับร้องที่เป็นของเก่านะคะเหมือนเราทำนองมา1ทำนองอย่างนี้แล้วก็แต่งเนื้อเพลงใส่เข้าไปใหม่เป็นเพลงสั้นๆง่ายๆที่เราสามารถจำได้ร้องได้จำได้ง่ายนะคะ

ค่ะนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วต่อไปค่ะคือการถ่ายทอดเมื่อเราเขียนหรือแต่งเนื้อเพลงหรือทำนองได้ทำนองแล้วเนี่ยเราก็ต้องถ่ายทอดความคิดเรื่องราวในบทเพลงนะคะก็คือความรู้สึกต่างๆเพื่อจะสื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าเราเนี่ยจะต้องการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบใดเป็นเพลงความรู้สึกที่มีเศร้ารู้สึกดีใจรู้สึกเหงาหรือรู้สึกตื่นเต้นนั่นเองนะคะ

ผ่านไหมคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกันเริ่มแต่งเพลงเดี๋ยวครูจะให้ลองดูเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เขาจะได้ลองดูซิว่าเพลงนี้เขาแต่งมาสื่อถึงอะไรลองดูนะคะลองฟังดู

ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์อาเซียนเขาแต่งขึ้นเพื่ออะไรคะเพลงนี้ได้ยินแว่วๆของอาเซียนนะคะทีนี้ต่อไปเราไม่ต้องจดแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เริ่มเนี่ยกิจกรรมสร้างสรรค์บทเพลงนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะลองให้เราดูก่อนนะคะว่าการสร้างสรรค์บทเพลงก็คือการคิดองค์ประกอบคิดเนื้อเรื่องคิดคำร้องคืออย่างแรกเราต้องมีจินตนาการก่อนที่ครูบอกไปจินตนาการตอนนี้เราอยู่ในห้องนี้หรือเราทำอะไรกินเล่นกีฬาหรือทำอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมที่เราชอบลองคิดแล้วแต่งเป็นคำร้องของตัวเองขึ้นมาอ่ะใครเคยฟังเพลงนี้บ้าง ABC Songเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ต้องเคยฟัง ABC ตั้งแต่เด็กนักเรียนปลายทางก็น่าจะเคยฟังนะคะ ABC เคยฟังไหม A B C D E F G ถูกไหมเคยฟังหรือว่าเราก็จะเคยได้ยินเป็น Twinkle Twinkle Little Star ใช่ไหมคะเห็นไหมเขาก็จะมาใส่คำร้องใหม่นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยลองแต่งตัวอย่างเพลงแต่ว่าใช้ทำนอง A B C มาใส่เพราะเราจะนึกได้ง่ายสุดเพลงนี้เพราะว่าเราเคยฟังมาตลอด A ดื้อดื้อดื้อเราฮัมเป็นเพลงก็ได้เลยดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อใช่ไหมคะอ่ะทีนี้บทเพลงนี้ครูลองแต่งมาให้พวกเราฟังก่อนเดี๋ยวจะให้พวกเราลองเขียนเนื้อแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังนะคะอ่ะโอเคสมมุติเพลง ABC นะครูจะแต่งว่า

้พวกเราสุดแสนชื่นใจเป็นไงคะปรบมือให้หน่อยค่ะเดี๋ยวจะให้เวลานะคะลองดูซิว่าห้องนี้เนี่ยจินตนาการอะไรขึ้นมาได้บ้างแล้วลองแต่งเขียนเนื้อเพลงก่อนเอาสัก4บรรทัดก็ได้อย่างน้อยเนี่ยได้หัวก็ยังดีตือดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อแค่นี้ก่อนก็ได้อ่ะลองดูซิว่าเดี๋ยวให้เวลานักเรียนไปทางเหมือนกันนะคะลองคิดเนื้อเพลงมาแล้วเดี๋ยวครูจะเดินดูอ่ะเริ่มเลยค่ะลงมือทำ

0: โอเคค่ะเสร็จยังคะนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังลองเอาสัก1ประโยคสัก2ประโยคก่อนก็ได้นะคะเอาเป็นพอเรารู้เฉยๆนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวนักเรียนต้นทางเนี่ยเสร็จกันแล้วในบางกลุ่มนะคะบางกลุ่มแต่งจบเลยนะคะเดี๋ยวจะขอให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร้องให้ฟังดีกว่านั่งร้องอยู่ที่กลุ่มนั่นแหละไม่ต้องออกมาก็ได้นะคะร้องให้เพื่อนๆฟังน้องร้องทั้งกลุ่มหรือใครจะโชว์เดียวได้โอเคเดี๋ยวให้กลุ่มนี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวนักเรียนไปทางอ่ะโชว์เดียวก็ออกมาเลยค่ะคนเดียวเอาข้างหน้าเลยมามาเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยก็ได้โชว์ไปเลย
1: นี่มันเป็นสองประทัดนะครู
0: โอเคค่ะร้องเตาที่ร้องได้เด็กๆฟังเพื่อนฟังเพื่อนนะคะ เริ่มเลยค่ะ
1: ต้องมีชื่อเพลงไหม
0: ไม่ร้องค่ะไปเลย
1: เรากลุ่มต้องมาเรียนดนตรีช่างสุขีและลาเรื่องใจเพราะพวกเรานั้นชอบการเรียนตั้งใจเขียนและขยันมันเพียร
0: เห็นไหมเก่งมากจบมือเพื่อนหน่อยได้เลยไปกลุ่มไหนอีกกลุ่มไหนคะเอากลุ่มนี้ลองกลุ่มนี้มาโชว์ตัวหน่อยเก่งมากนะคะใช้เวลานิดเดียวแต่งได้ทันทีก็สุดยอดแล้วมาเอามาก็ได้ค่ะอีบอกมาเดี๋ยวอีกสักกลุ่มหนึ่งลองดูที่กลุ่มไหนดีค่ะ

0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เอาไว้2กลุ่มเดี๋ยวให้กลับไปแต่งต่อเป็นการบ้านแล้วกันนะคะนักเรียนปลายทางก็กลับไปแต่งต่อแล้วก็ให้คุณครูปลายทางฟังให้เพื่อนๆฟังว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะสำหรับวันนี้ใครมีอะไรคำถามไหมคะเดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยเราจะเรียนกันในเรื่องอาชีพและบทบาทของดนตรีก็จะมีอาชีพเกี่ยวกับดนตรีมากมายที่ทำให้เรามารู้จักกันนะคะนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมเดี๋ยวให้กลับไปแต่งต่อเป็นการบ้านนะคะอ่ะสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะของสัปดาห์ถัดไปครั้งถัดไปนะคะก็จะเป็นใบความรู้แล้วก็ใบงานนะคะเรื่องอาชีพและบทบาทของดนตรีนะคะอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เสด็จคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เสด็จคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการสาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนแล้ว
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เนื้อสื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ถึงได้รับสั่งว่าขอให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองการสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำขอให้ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเรื่องบริษัทคุณภาพเนี่ยเรื่อง quality company quality factory อะไรต่างๆเนี่ยเราทำกันมาเยอะแต่อันหนึ่งที่อาจจะช่วยเสริมหนุนให้บริษัทของท่านเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้เนี่ยก็คือบริษัทคุณธรรม
1: ภาคธุรกิจเอกชนนับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชนอันจะนำไปสู่ความผาสุก

0: สุขของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวก็คือคุณธรรมหรือสภาพคุณงามความดีองค์กรใดผู้นำและพนักงานยึดมั่นในหลักคุณธรรมความดีองค์กรนั้นจะเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานผลประกอบการดีขึ้นมีภาพลักษณ์ดีงามพนักงานมีความสุขและธุรกิจเติบโตก้าวหน้า
1: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
2: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています
3: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
4: ย้อนหลังกลับไปทั้งท่านสมัยท่านในห้างสบู่กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
5: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับ ธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
0: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงพิสารแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะคือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงค่ะค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้นั่นเองค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนค่ะนักเรียนคะจำนวนที่นักเรียนเคยเรียนมาหรือเคยพบในชีวิตจริงนะคะมีจำนวนอะไรบ้างคะจำได้ไหมคะจำนวนที่เราเคยเรียนมาแล้วหรือว่าเคยพบเจอในชีวิตจริงของเราค่ะมีอะไรบ้างคะมีจำนวนเต็มใช่ไหมคะมีอะไรไหมคะเศษส่วนนะคะจำนวนเต็มอย่างเช่นอะไรคะ1ใช่ไหมคะ1ก็นักเรียนเคยรู้จักแล้วใช่ไหมคะ1เป็นจำนวนเต็มถูกต้องคะมีอีกไหมคะมีลบ1ลบ1ถูกต้องค่ะมีอีกไหมคะจำนวนที่เรียนเคยเจอมาแล้วอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นอะไรคะจำนวนอะไรคะเศษส่วนเศษส่วนอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นเศษ1ส่วน2ได้ค่ะมีจำนวนอื่นไหมคะที่เราเคยเรียนมาแล้วมีจำนวนคะใช่ไหมคะค่ะได้เลยคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะจำนวนที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วหรือเคยพบในชีวิตจริงนั่นเองค่ะนะคะ0นะคะเราก็เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะ0เป็นจำนวนอะไรคะจำได้ไหมคะ0เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะเรียนปลายทาง2ล่ะคะ2เป็นจำนวนอะไรคะ2เป็นจำนวนเต็มถูกต้องค่ะซึ่ง2เป็นจำนวนเต็มอะไรคะจำได้ไหมคะจำนวนเต็มบวกถูกต้องค่ะ5ล่ะคะ5ก็เป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะลบ9ล่ะคะลบ9เป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะรวมถึงลบ27ด้วยก็เป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะ 0.5 นี่คือจำนวนที่เรียนยังไม่บอกคุณครูคือจำนวนอะไรคะเป็นทศนิยมใช่ไหมคะลบ 5.2 ล่ะคะก็เป็นทศนิยมเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็ตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน3เราเรียกว่าอะไรคะเศษส่วนใช่ไหมคะเศษ3ส่วน5นะคะหรือ1เศษ1ส่วน2ก็เป็นจำนวนที่เราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะรวมถึงเศษ2ส่วน5นี่จะเป็นตัวอย่างจำนวนที่เราได้เคยเรียนมานะคะหรือว่าเคยพบเจอในชีวิตจริงนั่นเองค่ะค่ะซึ่งจำนวนที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วหรือว่าพบเจอในชีวิตจริงนะคะก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มค่ะที่เรียนบอกว่ามี0มี1มี2นะคะพวกนี้ก็จะเป็นจำนวนเต็มนั่นเองนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบแล้วก็0นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ทศนิยมนะคะที่เรียนได้บอกไปว่า 0.5 นะคะหรือลบ 0.5 นะคะค่ะแล้วก็เศษส่วนนั่นเองค่ะที่เราได้เคยเรียนมาแล้วนะคะและค่ะจำนวนคะก็เป็นจำนวนที่เราได้เรียนผ่านมาในเรียนปลายทางค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองยกตัวอย่างค่ะว่าจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะท่านครูให้นักเรียนยกตัวอย่างจำนวนเต็มค่ะจะมีจำนวนอะไรบ้างคะอย่างเช่นอะไรคะมี0ใช่ไหมคะมีอีกไหมคะมี1 1ก็เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะมีอีกไหมคะ2ก็เป็นจำนวนเต็มมีจำนวนอื่นอีกไหมคะมี5มี3ใช่แล้วค่ะแล้วมีจำนวนลบได้ไหมคะได้อย่างเช่นอะไรคะลบ1ก็เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะมีอีกไหมคะลบ2ถ้าเป็น10ล่ะคะ10เป็นจำนวนเต็มไหมคะก็เป็นใช่ไหมคะลบ20ล่ะคะเป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นใช่ไหมคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มนะคะก็อาจจะมีนะคะตัวอย่างเช่น0ค่ะเป็นจำนวนเต็มนะคะ2ก็เป็นจำนวนเต็มค่ะ5นะคะลบ9ลบ27นี่คือตัวอย่างของจำนวนเต็มที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะค่ะต่อไปค่ะแล้วทศนิยมล่ะคะที่เราเคยเรียนมาอย่างเช่นอะไรคะ 0.5 2.5 ได้ค่ะ ทศยมสามารถเป็นจำนวนลบได้ไหมคะได้อย่างเช่นอะไรดีคะลบ 2.5 ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะถูกต้องค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของทศนิยมที่เราเคยพบเจอมานะคะตัวอย่างเช่น 0.5 นะคะหรือลบ 2.5 ค่ะค่ะและต่อไปค่ะเศษส่วนล่ะคะเศษส่วนที่นักเรียนเคยพบเจอในชีวิตจริงค่ะตัวอย่างเช่นอะไรคะเศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน2ถูกต้องค่ะเห็นคะว่าเศษส่วนก็มีทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน3ก็จะเป็นเศษส่วนใช่ไหมคะและลบเศษ3ส่วน5ก็เป็นเศษส่วนเช่นเดียวกันค่ะค่ะต่อไปจำนวนคะล่ะคะจำนวนคะที่เรียนเคยพบเจอในชีวิตจริงอย่างเช่นอะไรคะ1เศษ1ส่วน2ถูกต้องค่ะมีอีกไหมคะลบ2เศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะนี่ก็คือหน้าตาจำนวนคะที่เราเคยพบเจอมาแล้วนะคะ1เศษ1ส่วน2ก็เป็นจำนวนคะค่ะลบ1เศษ2ส่วน5ก็เป็นจำนวนคะเช่นเดียวกันค่ะค่ะนักเรียนคะจำนวนที่เราได้เคยพบเจอมาแล้วหรือได้รู้จักมาแล้วนะคะเราจะเรียกว่าจำนวนตากยะนั่นเองค่ะซึ่งจำนวนตากยะนะคะคือจำนวนที่เขียนแทนได้ด้วยเศษส่วนเศษ a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่ b ไม่เท่ากับ0นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนจำนวนเต็มนะคะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะได้เลยคะจำนวนเต็มสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วดังนั้นค่ะ3เป็นจำนวนเต็มนะคะ3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะเก่งมากค่ะก็คือเศษ3ส่วน1ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะเศษ3ส่วน1นอกเหนือจากเศษ3ส่วน1แล้วนักเรียนเราเรียนเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันไปแล้วใช่มั้ยคะตอนเมื่อม1ใช่มั้ยคะดังนั้นเศษ3ส่วน1มีจํานวนอื่นอีกมั้ยคะเขาบอกว่าเศษ9ส่วน3ถูกต้องค่ะหรือบางคนอาจจะเป็นอะไรคะเศษ6ส่วน2ได้มั้ยคะได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้องค่ะรวมถึงเศษ15ส่วน5ก็มีค่าเท่ากับ3เช่นเดียวกันใช่มั้ยคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเรียนคะ102สามารถเขียนให้เศษส่วนได้ไหมคะได้ค่ะเขียนได้ว่ายังไงคะเก่งมากเศษ102ส่วนด้วย1ค่ะแล้วเราสามารถเขียนในรูปของอัตราส่วนที่เท่ากันจำนวนอื่นได้ไหมคะหรืออย่างเช่นอะไรคะเก่งมากค่ะหรืออาจจะเขียนได้เป็นเศษ204ส่วนด้วย2ถูกต้องค่ะค่ะต่อไปค่ะลบ5เป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นใช่ไหมคะลบ5เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้เราเขียนได้ว่ายังไงคะถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนเป็นลบเศษ5ส่วน1ถูกต้องค่ะหรือเราสามารถเขียนใน

อีกจำนวนหนึ่งได้ว่าไงคะถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนได้นะคะอ่ะตัวอย่างเช่นของครูก็จะเป็นอะไรคะลบเศษ25ส่วนด้วย5นะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะลบ27เป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นใช่ไหมคะเราสามารถ

0: เก่งมากค่ะคืออาจจะเป็นลบเศษ54ส่วนด้วย2นะคะนี่ก็คือตัวอย่างว่าจำนวนเต็มสามารถเขียนอยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ดังนั้นจำนวนเต็มทุกจำนวนสามารถเขียนอยู่รูปของเศษส่วนได้ใช่ไหมคะและอีกหนึ่งจำนวนค่ะนักเรียนคะ0 0เป็นจำนวนอะไรคะ0เป็นจำนวนเต็มเราสามารถเขียน0ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะนักเรียนปลายทางได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรคะเก่งมากค่ะอย่างเช่นเศษ0ส่วนด้วย1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งสามารถเขียนได้หรือจะเป็นอื่นได้ไหมคะอย่างเช่นอะไรดีคะเก่งมากค่ะอาจจะเป็นเศษ0ส่วน2ใช่ไหมคะหรือเศษ0ส่วน5ดังตัวอย่างของคุณครูก็ได้นะคะเรียนสังเกตดูว่าถ้าจำนวนเต็มของเราเป็น0นะคะตัวส่วนทำไมคะเป็นจำนวนอะไรก็ได้ไหมคะใช่ไหมคะจะเป็นส่วน1ส่วน5ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแต่ว่าห้ามเป็นส่วนอะไรเอ่ย0เก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ข้อว่าการเขียน0ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนตัวส่วนสามารถเป็นจำนวนเต็มใดๆก็ได้ที่ไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะนะคะนี่ก็คือตัวอย่างจำนวนเต็มนะคะที่เราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้นั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะอะไรคะจำนวนอะไรเอ่ยทศนิยมใช่ไหมคะนักเรียนคะเราสามารถเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเราเคยเรียนมาแล้วนะคะซึ่งเราสามารถทำตัวส่วนให้เป็น10 100หรือว่า 1,000 ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะตัวแรกเลยค่ะนักเรียนต้นทางและในปลายทางคะ 0.5 เป็นทศนิยมเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่ายังไงคะเก่งมากค่ะสามารถเขียนได้เป็นเศษ5ส่วน10ถูกต้องค่ะต่อไปลบ 2.5 เป็นทศนิยมเราสามารถเขียนลบ 2.5 ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้เขียนได้ว่าไงคะถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนได้เป็นลบเศษ25ส่วนด้วย10นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะลบ 1.98 เป็นทศนิยมเราสามารถเขียนลบ 1.98ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้เขียนได้ว่าไงคะเก่งมากถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าลบเศษ198ส่วนด้วย100นั่นเองค่ะและในทำนองเดียวกันค่ะแม่คะเศษ5ส่วน10เราสามารถเขียนให้อยู่รูปของอัตราส่วนที่เท่ากันได้อีกหนึ่งจำนวนคืออะไรคะเก่งมากค่ะเราสามารถเขียนเศษ5ส่วน10นะคะเป็นเศษ1ส่วน2ได้เพราะเศษ1ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ 0.5 เช่นเดียวกันใช่ไหมคะและลบเศษ25ส่วน10ราคาเราสามารถเขียนอัตราส่วนที่เท่ากันได้เป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนะคะลบเศษ5ส่วนด้วย2นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นเรียนทราบไหมคะว่าเราสามารถเขียนทศนิยมให้อยู่รูปเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เราสามารถเขียนจำนวนเต็มให้อยู่รูปของเศษส่วนได้แล้วทีนี้เราก็ทราบแล้วค่ะว่าทศนิยมก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งจำนวนคือจำนวนอะไรคะจำนวนคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจำนวนคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้หรือไม่นะคะ1เศษ1ส่วน2เป็นจำนวนคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเราจะได้ค่ะว่า1เศษ1ส่วน2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน2และมีจำนวนอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นอะไรคะอะไรนะคะเศษ6ส่วนอะไรนะคะส่วน4ใช่ไหมคะได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะเห็นไหมเราสามารถเขียนได้เป็นเศษ6ส่วน4ได้ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะลบ1เศษ2ส่วน5เราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้เขียนได้ว่าเป็นยังไงคะ
1: ลบเศษ7ส่วน5
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าลบเศษ7ส่วน5นะคะหรือเราสามารถเขียนเป็นจำนวนอื่นได้อีกไหมคะได้เป็นอะไรคะตัวอย่างเช่นถูกต้องค่ะเราอาจจะได้เป็นอะไรคะลบ14ส่วนด้วย10ก็ได้นะคะนักเรียนคะซึ่งจำนวนที่เราเขียนมาทั้งหมดนะคะเราจะได้ค่ะว่า

วนเต็มก็เป็นจำนวนตรรกยะเพราะจำนวนเต็มสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะและทศนิยมก็เป็นจำนวนตรรกยะเพราะทศนิยมสามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้นะคะรวมถึงเศษส่วนนะคะก็เป็นจำนวนตรรกยะอยู่แล้วนะคะและจำนวนสุดท้ายที่เราเพิ่งเรียนไปก็คือจำนวนอะไรคะจำนวนคะก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ดังนั้นจำนวนคะก็จะเป็นจำนวนตรรกยะด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะทีนี้ค่ะเรามาลองดูกันว่าเราจะมาเขียนนะคะเศษส่วนค่ะให้อยู่ในรูปของทศนิยมบ้างจำได้ค่ะว่าเราใช้วิธีไหนเราใช้วิธีการหารใช่ไหมคะก็คือการนำตัวส่วนใช่ไหมคะไปหารตัวเศษนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวในข้อนี้คุณครูขออาสาสมัคร1คนออกมาหาคำตอบให้คุณครูตั้งหารบนกระดานได้ไหมคะได้มีใครอาสาไหมคะ1คนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเพื่อนจะหาคำตอบเศษ3ส่วน4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเลยลองดูว่าเพื่อนได้นะคะลองหาคำตอบของเศษ3ส่วน4นะคะลองหาคำตอบแล้วก็คือได้เท่าไหร่คะ 0.75 ซึ่งตรงกับที่เรียนได้คิดไว้ไหมคะ
1: ตร
0: งใช่ไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนะคะเราจะได้ค่ะว่าเราสามารถเขียนเศษส่วนนะคะให้อยู่ในรูปของทศยมได้ก็คือเศษ3ส่วน4มีค่าเท่ากับ 0.75 นั่นเองนะคะซึ่งเราสังเกตว่านะคะถ้าเราหารต่อไปเรื่อยๆนะคะผลหารของเราตำแหน่งต่อไปจะเป็นเลขอะไรคะจะเป็นเลข0ใช่ไหมคะไปเรื่อยๆนะคะค่ะนั่นเองคะเราจะเรียกทศนิยมแบบนี้ว่าทศนิยมซ้ำ0นั่นเองค่ะเราจะได้ว่าเศษ3ส่วน4เท่ากับ 0.75 000ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้เป็น 0.75 0และตามด้วยมีจุดทึบเล็กๆอยู่ด้านบนเลข0หรือว่าตัวที่ซ้ำนั่นเองนะคะซึ่งตอนอ่านนะคะเราจะอ่านว่า0.75003สังเกตดูว่าเราจะอ่านตัวซ้ำอีก1รอบเห็นไหมคะ0.75003นั่นเองค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างถัดไปกันค่ะค่ะนักเรียนคะในตัวอย่างที่2ค่ะจงเขียนเศษ2ส่วน9ให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ระหว่างนี้ให้นักเรียนลองคิดคำนวณก่อนค่ะและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกัน

0: ค่ะนักเรียนคะในข้อนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะน่าจะได้กันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะคุณครูขออาสาสมัคร1คนในการออกมาเฉลยข้อนี้ค่ะใครคะขอบคุณค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าคำตอบที่เพื่อนหานั้นตรงกับที่เราหาไว้หรือเปล่านะคะ
1: คิดไม่ได้เลย

0: ะเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่านะคะที่เพื่อนได้นะคะสร้างหาเป็นไงคะคำตอบตรงกับที่เราคิดไว้ไหมคะ
1: ตรง
0: ตรงใช่เราสังเกตว่าเศษ2ส่วน9สามารถเขียนให้อยู่รูปของโทมได้เป็นเท่าไหร่คะ 0.222 ไปเรื่อยๆสังเกตดูว่าเราหาคำตอบที่สิ้นสุดได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะค่ะถูกต้องแล้วค่ะเราจะได้ว่าเศษ2ส่วน9สามารถเขียนให้อยู่รูปของทศยมได้เป็น 0.222 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้ถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะเราจะเรียกทศยมในลักษณะนี้ว่าทศนิยมซ้ำ2นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะคำตอบในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนห้อง1คนค่ะในการมาลองกดเครื่องคิดเลขให้กับนักเรียนปลายทางได้เห็นนะคะว่าคำตอบเศษ2ส่วน9ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะมีใครอาสาสมัครกด1คนไหมคะขอบคุณค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนท่านในการกดเครื่องคิดเลขได้เลยค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราดูค่ะว่าถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะในการกดว่าเศษ2ส่วน9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูคำตอบของเพื่อนนะคะว่าตรงกับที่เราหาไว้หรือเปล่านะคะได้เท่าไหร่บ้างคะไหนลองพูดมาสิคะ
2: 0.222222ไปเรื่อยๆค
0: ่ะหลายตัวมากเลยใช่ไหมคะคะแรงคะถ้าแรงกดในเครื่องมือเครื่องของเรานะคะเราจะเห็นว่าจะได้ 0.222 เนี่ยหลายตำแหน่งมากเลยอาจจะเป็น10ตำแหน่งใช่ไหมคะซึ่งสังเกตดูว่าเราสังเกตว่ามันจะเป็น222ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเรานะคะใช้โทรศัพท์แนวนอนก็จะตัวเลขที่เยอะขึ้นนะคะถ้าเป็นแนวตั้งก็อาจจะมีจำนวนที่น้อยลงนะคะค่ะซึ่งนะคะเราก็จะได้หน้าตาในลักษณะแบบนี้ที่เพื่อนกดเมื่อสักครู่นะคะหรืออาจจะมีตำแหน่งทศยมมากกว่าคุณครูก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราอาจจะเห็นในเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะค่ะซึ่งนะคะเราจะเรียก 0.222 นะคะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดว่าทศนิยมซ้ำ2นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้เป็น 0.2 แล้วก็จะมีตัวจุดทึบด้านบนเลข2ใช่ไหมคะตอนอ่านเราจะอ่านว่า 0.2สองซ้ำสังเกตอยู่ว่าตอนอ่านเราจะอ่านตัวที่ซ้ำอีก1รอบนะคะ

ทุกจำนวนนะคะแล้วก็ตามด้วยใช่ไหมคะตัวที่ซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะค่ะเดี๋ยวมาลองดูในตัวอย่างที่3เป็นตัวอย่างสุดท้ายของเรานะคะค่ะในข้อนี้นะคะคุณครูอยากต้องการตรวจสอบว่าลบเศษ26ส่วนด้วย11สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศยมได้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวลองหาคำตอบให้คุณครูหน่อยค่ะและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

รียนคะเรียนคงได้คำตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูขออาสาสมัคร1 คนออกมาเฉลยแนวคิดในข้อนี้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ค่ะเรียบร้อยไหมคะค่ะได้เลยค่ะแล้วเราดูว่าค่ะเพื่อนนะคะได้ตั้งหานมาแล้วซึ่งสังเกตดูว่าเนื่องจากพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเลยครับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนบอกว่าจะได้เท่าไหร่ไปเรื่อยๆคะ
1: ได้2.36
0: ใช่ไหมคะจะสังเกตดูว่าคำตอบของเพื่อนเพื่อนบอกว่าจะเป็น3636ไปเรื่อยๆซึ่งของเราได้ตรงไหมคะตรงใช่ไหมอ่ะเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวเราลองใช้เครื่องคิดเลขดูว่าจะได้คำตอบเป็นแบบที่เพื่อนหาไว้หรือเปล่านะคะขอตัวแทนหนึ่งคนอ่ะเป็นคนเดิมก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะว่าถ้าเราเขียนว่าลบเศษ26ส่วนด้วย11นะคะจะกดเครื่องคิดเลขจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะ
2: 2.36 ไปเรื่อยๆครับ
0: เราจะได้เป็นลบด้วยใช่ไหมคะลบ 2.363636 หนูได้36ประมาณกี่จำนวนคะจำได้ไหมคะว่าเป็นทศสมกิจตำแหน่งคะในเครื่องคิดเลขของเรา
2: หลายตำแหน่ง
0: ได้ประมาณแบบหลายตำแหน่งใช่ไหมคะ10ตำแหน่งเลยใช่ไหมคะเลขาสังเกตค่ะถูกต้องแล้วค่ะนะคะเราจะได้ว่าข้อนี้นะคะ

0: ลบเศษ26ส่วนด้วย11จะได้เป็นลบ 2.3636 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับตัวไทยห้องของเราหน่อยค่ะค่ะนะคะเราจะเรียกทศนิยมในตำแหน่งนี้ว่าทศเสริม336นั่นเองค่ะซึ่งจากเมื่อสักครู่ที่เพื่อนได้ใช้เครื่องคิดเลขนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจะมี3636หลายตำแหน่งมากนะคะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเราสามารถเขียนสั้นๆได้เป็นยังไงคะจำได้ไหมคะจากลบ 2.3636 ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถเขียนได้เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะก็คือสามารถเขียนได้เป็นลบ 2.36 และมีแสลักซ้ำไว้ที่บนตัวเลขที่ซ้ำใช่ไหมคะซึ่งเรามี3ซ้ำก็ใส่จุดบนเลข3มี6ซ้ำก็ใส่จุดบนเลข6และตอนอ่านแล้วค่ะนักเรียนเราอ่านว่ายังไงคะ
1: 2.36
0: เก่งมากค่ะเราจะอ่านว่าลบ 2.36 363เก่งมากค่ะตอนอ่านเราจะอ่านตัวซ้ำอีก1รอบนะคะเรียนปลายทางเก่งมากๆเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางสามารถหาได้อยู่แล้วก็คือการอะไรคะการเขียนในรูปของการหารใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถได้คำตอบมาอยู่แล้วนะคะค่ะเรียนคะเรียนลองดูนะคะว่าคุณครูมีจำนวนมาให้ดังต่อไปนี้ค่ะ 0.20.20 0.200 นักเรียนคะจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันไหมคะเรียนปลายทาง
1: เท
0: ่ากันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เท่ากันนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะและ0.2000ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยังจะมีค่าเท่ากับ 0.2 หรือไม่คะเท่าใช่ไหมคะถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคะเราจะเรียกทศนิยมซ้ำศูนย์นะคะจาก 0.2000 ไปเรื่อยๆนะคะเราเรียกว่าทศนิยมซ้ำศูนย์นั่นเองซึ่งเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้เป็น 0.2000 ซ้ำนะคะซึ่งนะคะการเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์เราจะไม่นิยมเขียนตัวซ้ำศูนย์นั่นเองนะคะต่อไปนี้นะคะถ้าเราเจอทศนิยมซ้ำศูนย์เราจะไม่เขียนตัวซ้ำศูนย์นะคะดังนั้นเราจะได้ว่า 0.2003 เราจะเขียนเป็นอะไรคะศูนย์นั่นเองนะคะเราจะไม่นิยมเขียนตัวซ้ำศูนย์ดังนั้นถ้าเรียนหาคำตอบแล้วได้เป็นทศนิยมซ้ำศูนย์เราสามารถตอบได้เลยไหมคะได้เลยใช่ไหมคะค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกนะคะเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เครื่องคำนวณนะคะในระหว่างนี้ค่ะคุณครูจะเรียนได้ใช้เครื่องคิดเลขและช่วยคุณครูตอบนะคะว่าคำตอบข้อนี้เป็นเท่าไหร่เราจะมาฝึกหาคำตอบรวมถึงฝึกการอ่านและการเขียนทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางคะเศษ5ส่วน8เป็นเศษส่วนนักเรียนลองใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือของเราลองคำนวณดูว่าเศษ5ส่วน8คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเดี๋ยวเรามาลองใช้เครื่องคิดเลขดูนะคะเดี๋ยวครูจะลองขอเครื่องคิดเลขของเพื่อนดูนะคะข้อนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านทุกตำแหน่งเลยนะคะว่าในเครื่องมือสื่อสารของเราได้เท่าไหร่อ่ะได้เลยค่ะนักเรียนลองกดได้เลยค่ะยืนกดได้เลยนะคะระหว่างนักเรียนปลายทางก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูว่าคำตอบจะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะเศษ5ส่วน8นะคะนักเรียนกดเครื่องคิดเลขแล้วคำตอบเป็นเท่าไหร่คะอ่านให้หมดเลยนะคะ
2: 0.625 ครับ
0: คำตอบก็คือ 0.625 ใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนคะแบบนี้เราเรียกว่าทศนิยมซ้ำอะไรคะซ้ำศูนย์ใช่ไหมคะสังเกตดูว่า 0.625 จริงๆแล้วมันคือ000ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนะคะเราจะสามารถเขียนนะคะ 0.625 และ000เนี่ยไปเรื่อยๆเราสามารถเขียนสั้นๆได้เป็นอะไรคะ0.625003หรือการเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์เราไม่นิยมเขียนตัวซ้ำศูนย์ดังนั้นเราเขียนได้เป็นเก่งมากค่ะเราก็จะเขียนแค่0.625ค่ะเรียนปลายทางตอน

0: เราจะอ่านว่า 0.625 ข้อที่1ถูกต้องค่ะนี่การทบทวนนะคะการเขียนและการอ่านทดเสริมซ้ำนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเลขาข้อที่2เลยเราใช้เครื่องมือสื่อสารดูค่ะนะคะเศษ7ส่วน15สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่คะลองกดได้เลยค่ะเราจะได้เป็น
1: 0.46666 ไปเรื่อยๆครับ
0: ไปเรื่อยๆใช่ไหมสังเกตดูว่าถ้าในเครื่องคิดเลขของเราบางคนอาจจะมี8ตำแหน่ง6ตำแหน่ง10ตำแหน่งหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูว่าถ้าเรากดเครื่องเลขแล้วใช้แนวตั้งตัวเลขอาจจะได้น้อยลงใช่ไหมคะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแนวนอนตัวเลขก็จะมากขึ้นอันนี้จะเป็นตัวอย่างของคุณครูก็คือนะจะได้ประมาณ 0.466666 ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถเขียน 0.4666 ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ว่าไงคะ
2: 0.46
0: เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น 0.46 และมีสัญลักษณ์จุดด้านบนเลข6ใช่ไหมคะตอนอ่านอ่านว่าไงคะ
2: 0.4663
0: เก่งมากค่ะเราอ่านว่า 0.4663 ถูกต้องค่ะค่ะมาดูในข้อต่อไปค่ะนักเรียนเครื่องมือสื่อสารบางเครื่องอาจจะกดเครื่องหมายลบได้นะคะลบเศษ50ส่วน33นักเรียนกดเครื่องคำนวณได้เท่าไหร่คะ
1: ลบ1515151ไปเรื่อย
0: ๆคำตอบตรงไหมคะตรงใช่ไหมคะถูกต้องค่ะสังเกตดูว่าลบเศษ50ส่วน33นะคะเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขในเครื่องมือสื่อสารของเราแล้วเราจะได้เป็นลบ 1.515151 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะนะคะซึ่งสามารถเขียนลบ 1.515151 ไปเรื่อยๆเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ว่าไงคะ
2: 1.515
0: ใช่ไหมคะเราสามารถเขียนเป็นลบ 1.51 และเลข5กับเลข1จะมีจุดด้านบนใช่ไหมคะตอนอ่านอ่านว่าไงคะถูกต้องเก่งมากค่ะอ่านว่าลบ 1.51513 เราจะอ่านตัวซ้ำอีก1รอบค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะค่ะต่อไปค่ะในข้อนี้ค่ะข้อที่10ของเราเศษ11ส่วน37ค่ะนักเรียนปลายทางคะเราลองดูว่าเศษ11ส่วนด้วย37เราสามารถกดเครื่องคำนวณได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 0.297297ไปเรื่อยๆครับ
0: ไปเรื่อยๆใช่ไหมคำตอบตรงไหมคะตรงใช่ไหมคะค่ะถ้าเรากดเครื่องคิดเลขนะคะเราจะได้ว่าได้เป็น 0.297297297297ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะซึ่งเราสามารถเขียน 0.297297ไปเรื่อยๆให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ไหมคะได้ซึ่งเราจะใส่จุดตรงเลขไหนบ้างคะ
2: เลข2
0: เลขเราจะใส่จุดบนเลข2บนเลข9บนเลข7ใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถเขียนด้วยแบบ1ถ้าซ้ำนะคะทั้ง3ตัวเลยนะคะเราสามารถเขียนจุดนะคะไว้บนตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้เลยค่ะเห็นไหมคะเราจะเขียนได้เป็น 0.2 แล้วก็มีจุดบนเลข2ตามด้วยเลข9และเลข7ก็จะมีจุดบนเลข7นะคะซึ่งตอนอ่านเราอ่านว่าไงคะ
2: 0.297297
0: เก่งมากค่ะเราอ่านว่า 0.297297 นั่นเองค่ะนะคะถ้าซ้ำทุกตำแหน่งเราสามารถเติมจุดตัวซ้ำไว้บนตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้เลยนะคะนั่นเลยปลายทางค่ะมาลองดูในข้อสุดท้ายกันค่ะข้อสุดท้ายค่ะลบเศษ83ส่วนด้วย275นะคะเราลองกดเครื่องคิดเลขดูค่ะได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: ลบ 0.301818181 ไปเรื่อยๆครับ
0: ขอบคุณค่ะซึ่งคำตอบตรงไหมคะตรงใช่ไหมคะค่ะถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือนะคะเราจะเห็นว่าลบเศษ83ส่วนด้วย275จะมีค่ากับประมาณลบ 0.301818181 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเรียนคะถ้าเราต้องเขียนในรูปของทศนิยมซ้ำเราจะเขียนได้ว่าไงคะเราต้องใส่จุดตรงเลขไหนบ้างคะเลข1กับเลข8เก่งมากค่ะค่ะเราจะได้ว่าลบ 0.3018 เราใส่จุดบนเลข1และเลข8นะคะตอนอ่านอ่านว่าไงคะ ถูกต้องค่ะอ่านว่าลบ 0.301818183 นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะค่ะนักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเรียนรวมถึงเรียนปลายทางเช่นเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวเรามานะคะลองดูว่านักเรียนคะการใช้สัญลักษณ์อื่นๆนอกจากเป็นจุดทึบบนตัวที่ซ้ำแล้วเรายังสามารถใช้สัญลักษณ์อื่นแทนทศนิยมซ้ำได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะจาก 0.853533 ที่เราเขียนจุดซ้ำนะคะบนเลข5กับเลข3แล้วนะคะเราสามารถเขียนอะไรคะถ้า5กับ3ซ้ำเราสามารถใช้ส่วนของเส้นตรงเขียนบนเลข5กับเลข3หรือบนตัวที่ซ้ำได้เลยนะคะหรือเราจะใช้สัญลักษณ์ของมุมนะคะคุมตัวที่ซ้ำก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือเราสามารถเขียนได้ทั้ง3รูปแบบนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอในรูปแบบแรกใช่ไหมคะคือแบบจุดนั่นเองค่ะค่ะซึ่งจากที่เราได้เรียนเรื่องของทศนิยมซ้ำไปสังเกตดู5ตัวอย่าง5ข้อที่ผ่านมานะคะเราจะแบ่งทศนิยมซ้ำออกเป็นกี่แบบคะ2ประเภทใช่ไหมคะก็คือแบ่งออกเป็นทศนิยมซ้ำ0กับทศนิยมซ้ำที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำ0นั่นเองนะคะถ้าทศนิยมซ้ำ0เราจะนิยมเขียนเลข0ต่อท้ายไหมคะไม่นิยมเขียนนะคะแต่ถ้าเป็นทศนิยมซ้ำที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำ0เราสามารถเขียนจุดสัญลักษณ์ตัวซ้ำลงไปได้เลยนะคะค่ะเมื่อเรียนนั้นเข้าใจในเรื่องของทศนิยมซ้ำแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกทบทวนความรู้ของนักเรียนกันค่ะค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันค่ะซึ่งสำหรับในแบบฝึกหัดที่1 นะคะเรื่องทศนิยมซ้ำคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดของเรานะคะจะให้นักเรียนค่ะเขียนเศษส่วนที่ครูได้กำหนดให้ในแต่ละข้อนะคะให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำนั่นเองนะคะรวมถึงเขียนคำอ่านให้ถูกต้องด้วยค่ะนะคะอ่ะระหว่างนี้เรียนสามารถลงมือทำแบบฝึกหัดของเราได้เลยค่ะค่ะสำหรับในข้อที่1 นะคะก็จะเป็นการเขียนเศษส่วนคือเศษ2ส่วน3ให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองค่ะนักเรียนก็ลองเขียนเติมในคำตอบให้สมบูรณ์นะคะรวมถึงเขียนนะคะคำอ่านด้วยนะคะค่ะและในข้อที่2ค่ะก็คือเศษ16ส่วน45นะคะเรียนอย่าลืมเขียนว่านักเรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนคำอ่านให้เรียบร้อยค่ะค่ะข้อที่3ค่ะเศษ15ส่วน11นะคะและข้อที่4ค่ะลบเศษ127ส่วนด้วย11ค่ะและข้อที่5นะคะเศษ11ส่วน37ค่ะค่ะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะข้อที่1ค่ะข้อที่1เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยใครจะกลุ่มไหนอาสาสมัครเฉลยข้อ1คะกลุ่มไหนขอบคุณค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราให้กลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5จะตอบให้เรานะคะค่ะเศษ2ส่วน3ค่ะสามารถเขียนอยู่ในรูปของทวดสยมได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 0.666 ไปเรื่อยๆค่ะ
0: ถูกต้องค่ะก็คือเขียนได้เป็น 0.666 ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและหรืออาจเขียนได้เป็นยังไงคะ
1: 0.6 แล้วก็มีเลขถือข้างบน
0: ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็คือ 0.6 และมีจุดอยู่ด้านบนเลข6ใช่ไหมคะอ่านนะคะอ่านว่าไงคะ
1: อ่านว่า 0.66 ซ้ำค่ะ
0: อ่านว่า 0.66 ซ้ำถูกต้องค่ะข้อที่1เรียบร้อยปรบมือให้เพื่อนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยในข้อต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะข้อที่2กลุ่มไหนเฉลยคะขอบคุณค่ะข้อที่2นะคะเศษ16ส่วน45เรียนตอบอะไรบ้างคะ
1: ตอบ 0.355 ไปเรื่อยๆค่ะ
0: 0.3555 ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเราสามารถเขียนสั้นๆได้ว่าไงคะ
1: 0.35 มีจุดทึบด้านบนค่ะ
0: จุดทึบด้านบนเลขอะไรคะ
1: เลข5
0: เลข5ถูกต้องค่ะและเราจะมีคำอ่านว่าไงคะ
1: 0.355 ซ้ำค่ะ
0: 0.3553 ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ3กลุ่มไหนเฉลยคะขอบคุณค่ะค่ะข้อที่3ค่ะเศษ15ส่วน11นะคะคำตอบของเราคืออะไรคะ
2: 1.36366 ไปเรื่อยๆครับ
0: ค่ะเราจะได้ว่า 1.363636 ไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนสั้นๆได้ว่าไงคะ
2: 1.36 มีจุดด้านบน3กับ6ครับ
0: ถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น 1.36 และมีจุดบนเลข3และเลข6ถูกต้องค่ะคำอ่านล่ะคะอ่านว่าไงคะ
2: 1.36363 ครับ
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าอ่านว่า 1.36363 ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่4กันค่ะข้อที่4ค่ะกลุ่มไหนจะช่วยครูเฉลยคะขอบคุณค่ะเชิญค่ะข้อที่4ค่ะลบเศษ127ส่วนด้วย11ค่ะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่คะ
3: ลบ 11.545454 ไปเรื่อยๆครับ
0: ถูกต้องค่ะเป็นลบ 11.545454 ไปเรื่อยๆค่ะเราสามารถเขียนสั้นๆได้ว่ายังไงคะ
3: ลบ 11.54 มีจุดบน5กับ54ครับ
0: ถูกต้องค่ะเราจะเขียนลบ 11.54 และใส่จุดทึบบนเลข5และเลข4ใช่ไหมคะคำอ่านล่ะคะเราจะอ่านว่าไงคะ
3: ลบ 11.54543
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม1หน่อยค่ะเราจะอ่านว่าลบ 11.54543 ค่ะค่ะและข้อที่5นะคะเป็นข้อสุดท้ายค่ะค่ะข้อที่5นะคะเศษ11ส่วน37ค่ะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่คะ
4: เขียนได้เป็น 0.297297 ไปเรื่อยๆครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วเราสามารถเขียนสั้นๆได้ว่ายังไงคะ
4: 0.297 แล้วก็มีจุดทึบอยู่บนเลข2กับเลข9แล้วก็เลข7ครับ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งเราสามารถเขียนเป็น 0.297 แต่เราใส่จุดแค่บนตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้ไหมคะได้นะคะเราสามารถเขียนเป็น 0.297 ใส่จุดทึบบนเลข2และเลข7ค่ะคำอ่านล่ะคะอ่านว่าไงคะ
4: อ่านว่า 0.297273
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มสุดท้ายของเราค่ะอ่านว่า 0.297293 นั่นเองค่ะเป็นไงคะเป็นงานของเราง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะเรียนสามารถเขียนนะคะเศษส่วนให้อยู่รูปของทศนิยมซ้ำได้นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้กันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะทศนิยมซ้ำเป็นตัวอย่างของจำนวนตรรกะยะซึ่งทศนิยมซ้ำสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้นั่นเองค่ะและเศษส่วนทุกจำนวนสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ซึ่งการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3เราสามารถทำได้โดยการนำตัวส่วนไปหารตัวเศษนั่นเองค่ะ ซึ่งโทสสำนักของเราสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือโทสสันนิยมซ้ำศูนย์นะคะและโทสสันนิยมซ้ำที่ไม่ใช่โทสสันนิยมซ้ำศูนย์นั่นเองค่ะค่ะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาต่อในเรื่องของโทสสันนิยมซ้ำเหมือนเดิมค่ะค่ะสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางและเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่2การเขียนโทสสันนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งสำหรับวันนี้คุณครูก็จบเนื้อหาแล้วนะคะสำหรับนักเรียนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะค่ะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: และในห้องทำความเคารพ

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสือกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาขี่กระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
2: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำมารีทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะและเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะ

0: ไปดูกันไหมล่ะ
1: ไปค่ะ
2: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
1: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยประเด็นให้คิดนะครับประเด็นที่ครูให้พวกเราร่วมกันคิดคือพวกเราคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีอะไรบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเราปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวของเพื่อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากนักเรียนในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวลองปรึกษากันดูนะครับปัญหาอะไรบ้างที่เราเข้ามาโรงเรียนแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจเลยอยู่แล้วเป็นทุกข์มากเลยลองคิดดูครูให้เวลา1นาทีนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองดูสิครับว่าปัญหาของเราในโรงเรียนนั้นมีอะไรบ้างลงมือปฏิบัติครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าจากที่เขาได้ระดมความคิดกันปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอสุ่มนะครับเลขที่24ครับเลขที่24ลุกขึ้นจับไมค์ได้เลยครับเรามาฟังคำตอบกันกลุ่มที่6เมื่อสักครู่นี้เราระดมความคิดกันปัญหาที่เจอในโรงเรียนคืออะไรครับ
1: กลิ่นห้องน้ำแล้วก็ขยะค่ะ
0: ห้องน้ำกลิ่นห้องน้ำแล้วก็ขยะแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรเราคิดว่า

0: ักษาความสะอาดภายในห้องน้ำกับทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
1: มันเกิดจากตัวของนักเรียนเองใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยอีกสักหนึ่งคนอีกสักหนึ่งคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอเป็นเลขที่5ครับเลขที่5ปลายทางก็สามารถตอบขึ้น

0: วินัยในตนเองใช่ไหมที่เอาของไปรับประทานแล้วไม่ยอมเอาไปทิ้งถังขยะนี่คือปัญหาที่นักเรียนต้นทางได้ค้นพบนะครับครูก็มีปัญหาที่มานำเสนอพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับปัญหาแรกเลยพวกเราเห็นไหมภาพนี้คืออะไรเอ่ยทะเลาะวิวาทหรือปัญหาความรุนแรงนั่นเองความรุนแรงก็คือการใช้การต่อยเตะตีตบนะครับก็มักเกิดขึ้นภายในโรงเรียนนะครับก็อาจจะทำให้เจ็บตัวเจ็บใจไปนี่คือปัญหานะครับปัญหาที่สองภาพนี้คืออะไรเอ่ย
1: ขยะ
0: ขยะแน่นอนว่าเกือบทุกโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหานี้คือขยะล้นโรงเรียนนะครับขยะเนี่ยมีการทิ้งเกลื่อนกลาดหมดเลยโรงเรียนเราก็เช่นกันใช่ไหมเพราะเกิดจากใครนักเรียนเองใช่ไหมที่ขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ลงถังปัญหาอะไรเอ่ยให้ทายโดดเรียนหรือว่าการไม่เข้าเรียนนะครับเวลาที่เรานั้นไม่เข้าเรียนใช่ไหมอาจจะหนีไปตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วไม่เข้าเรียนแล้วอยู่ๆกลับมาเรียนต่อนะครับเราก็เรียนไม่ทันเพื่อนเรียนตามไม่ทันดังนั้นก็เรียนไม่รู้เรื่องพอเรียนไม่รู้เรื่องก็ไม่อยากเรียนอีกดังนั้นพวกเราควรจะต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับนี่คือปัญหาที่ครูนำมาอีกปัญหาหนึ่งโอ้โหเห็นภาพปุ๊บตอบได้เลยคือการบูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งกันซึ่งพวกเรามัธยมศึกษาปีที่2ไม่เคยบูลลี่ใครเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนต้นทางให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้เห็นว่านักเรียนต้นทางเนี่ยไม่เคยบูลลี่ใครไม่เคยกลั่นแกล้งใครนะครับซึ่งถ้าคนที่โดนบูลลี่หรือว่าโดนกลั่นแกล้งเนี่ยเขาอาจจะเกิดแผลภายในจิตใจของเขาใช่ไหมครับอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็อาจจะส่งผลปัญหาอื่นๆตามมานะครับดังนั้นการบูลลี่คนอื่นไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือปัญหาที่คุณนำมาและปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับอริยสัจ4
2: เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมครับนักเรียนนักเรียนครับสมุทัยนั้นก็คือเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามอกุศลกรรมบท10ก็เป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์นะครับแต่ถ้าหากว่าเรานั้นต้องการมีความสุขก็ต้องดับทุกข์นะครับนั่นก็คือการดับทุกข์ความทุกข์การดับทุกข์ก็คือหรือว่าความสุขเนี่ยมีอยู่2ลักษณะครับก็คือความสุขที่เกิดจากภายนอกและความสุขจากภายในจิตใจของเราเองแน่นอนที่สุดเป็นว่าความสุขที่ดีที่สุดก็คือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเป็นความสุขจากภายในใจของเราเองวิธีการที่จะทำให้เราเกิดความสุขนะครับก็คือการทำการพูดการคิดซึ่งจะต้องคิดดีพูดดีทำดีตามกุศลกรรมบท10นะครับซึ่งก็คือเป็นมรรคนั่นเองซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดนิโรธก็คือความดับทุกข์ครับสรุปอย่างนี้นะครับนักเรียนว่าสมุทัยนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับขออภัยครับสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลคือทุกข์มรรคเป็นเหตุให้เกิดผลคือนิโรธครับ
0: เรามาดูวันนี้กิจกรรมเราจะใช้กิจกรรมชื่อว่าอริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนนะครับโดยเป้าหมายของกิจกรรมนี้ทุกคนต้องท่องไว้ในใจเลยเวลาเราทำกิจกรรมเป้าหมายคือให้นักเรียนใช้อริยสัจ4วิเคราะห์1ปัญหาในโรงเรียนพร้อมคิดวิธีแก้ไขและสร้างค่านิยมประจำโรงเรียนพร้อมเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนักเรียนครับปัญหาของแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องไม่เหมือนกันนะครับทีนี้กิจกรรมที่ครูจะให้นักเรียนทำหลังจากนี้คือเลือกและวิเคราะห์ปัญหา1เรื่องที่พบในโรงเรียนซึ่งกลุ่มของเรียนนั้นสนใจครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมกันคิดสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวครูจะสอบถามแต่ละกลุ่มว่าเลือกปัญหาอะไรบ้างนักเรียนปลายทางก็สามารถเลือกปัญหาขึ้นมาได้เลยนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: เอาละครับตอนนี้เรามาสอบถามนักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มนั้นเลือกปัญหาอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่1กลุ่มเราเลือกปัญหาอะไรครับปัญหาคือ
1: การบูลลี่ครับ
0: การบูลลี่กันในโรงเรียนใช่มั้ยครับกลุ่มที่2ล่ะปัญหาอะไรเอ่ยใช้ไมค์ในการพูดครับ
2: ทิ้งขยะผิดที่ครับ
0: ทิ้งขยะไม่เป็นที่ใช่ไหมนี่คือปัญหาที่กลุ่มที่สองเลือกกลุ่มที่สามนะครับ
1: การโดดเรียนครับ
0: การโดดเรียนการไม่เข้าเรียนกลุ่มที่สี่ครับ
3: ของหายในโรงเรียนค่ะ
0: ของหายในโรงเรียนโอ้ยอดเยี่ยมมากกลุ่มที่ห้าล่ะปัญหาของเราคือ
3: การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงค่ะ
0: การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เราเลือกปัญหาอะไรเอ่ย
3: กลิ่นเหม็นภายในห้องน้ำค
0: ่
3: ะ
0: กลิ่นภายในห้องน้ำใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นปัญหาของนักเรียนของคนที่มาใช้ห้องน้ำทีนี้เมื่อพวกเราเลือกปัญหาแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งใจดูว่าเราจะต้องทำอะไรนะครับในกิจกรรมอริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนในขั้นตอนที่1คือทุกข์ก็คือปัญหานั่นเองให้นักเรียนระบุว่าปัญหาที่กลุ่มเลือกคืออะไรนะครับอย่างที่พวกเราได้นำเสนอมาและเรารับรู้หรือประสบกับปัญหานั้นผ่านขันธ์5อย่างไรเรารับรู้ผ่านรูปอย่างไรเวทนาสังขารวิญญาณอย่างไรนะครับลองเขียนมานะครับลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนะนักเรียนต่อไปหัวข้อที่2คือสมุทัยสาเหตุของปัญหาเรานั้นจะต้องหาให้ได้ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วมันสัมพันธ์อย่างไรกับอกุศลกรรมบทข้อใดบ้างนะครับต่อไปหัวข้อที่3ครับนั่นก็คือนิโรธนิโรธคือผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับจากปัญหานะครับหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีอย่างไรนี่คือการคาดผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปเชื่อมโยงกับความสุขทั้งสามิสุขและนิรามิสุขนะครับว่าเป็นความสุขแบบอิงวัตถุหรือไม่เป็นความสุขที่อิงจากสิ่งของภายนอกหรือไม่หรือว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเองนะครับข้อสุดท้ายก็คือมรรคแนวทางในการแก้ไขปัญหามีหัวข้อว่าหากกลุ่มของนักเรียนเนี่ยได้เป็นสภานักเรียนจะใช้วิธีใดในการแก้ไขปัญหานี้ต้องแก้ไขปัญหาในโรงเรียนทั้งระบบเลยนะนักเรียนใช้หลักกุศลกรรมบท10อย่างไรนะครับสุดท้ายเป็นภารกิจเสริมนะครับคือให้แต่ละกลุ่มเนี่ยคิดค่านิยมของโรงเรียนที่ช่วยกันแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นอะไรนะครับค่านิยมโรงเรียนเรามีชื่อว่าวังไกลกังวลใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครูสมมุติว่าปัญหาที่ครูเลือกคือขยะล้นโรงเรียนใช่ไหมครูก็วอแหวนสละอักก็คือวัสดุดีใช้ซ้ำนะครับต่อไปก็เป็นงองูงดใช้พลาสติกนะครับต่อไปตัวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย
4: สา
0: ไอก็คือสาไอไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นขยะตัวต่อไปคือ
4: ก
0: อไก่นะครับแก้ไขนิสัยมักง่ายและลอลิงนะครับลดละเลิกขยะที่ไม่จำเป็นนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทำนะครับอันนี้คือครูแถมให้เนาะก็จะมีวางไกลเต็มๆของเราคือกังวลใช่ไหมกอไก่สละก็คือกันขยะล้นนะครับงองูงามทั้งกายใจและสิ่งแวดล้อม

วาแหวนวินัยในการแยกขยะนะครับลอลิงก็คือลดขยะลดปัญหานี่คือค่านิยมที่พวกเราจะต้องร่วมกันคิดนะครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของเราจะเป็นการนำเสนออริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวไอเดียแนวความคิดของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเมื่อเลือกปัญหาแล้วจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรนะครับโดยใช้อริยสัจ4นะครับทีนี้ขอเรียงลำดับเป็น1ถึง6นะครับกลุ่มที่1ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังการนำเสนอของกลุ่มที่1กันทุกคนจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนนะครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาของเขาว่าเป็นอย่างไร
1: สวัสดีครับพวกเรากลุ่มหนึ่งนะครับปัญหาคือการบูลลี่ครับทุกคือการที่ทุกมี5อย่างครับลูกคือเพื่อนและเราครับวิญญาณคือความรู้สึกเสียใจที่เพื่อนบูลลี่เราครับสังขารคือคิดที่เพื่อนคิดที่จะแกล้งเราครับเวทนาคือรู้สึกเสียใจเมื่อเพื่อนแกล้งครับสัญญาคือจำได้ถึงครั้งก่อนที่เพื่อนบูลลี่เราครับสมุทัยคือการสาเหตุของปัญหาครับคือการที่เพื่อนไม่ชอบเราโดยใช้เป็นวจีสุจริตครับวจีสุ

0: จริตคือการพูดหยาบการพูดส่อเสียดครับต่อไปครับนิโรธนิโรธคือสาเหตุของการแก้ปัญหาครับหากปัญหานี้ถูกแก้จะทำให้สังคมของโรงเรียนเราดีขึ้นครับสามารถใช้ทั้งสามิสุนิรามิสุครับต่อไปครับเป็นมาร์คครับมาร์คคือการแก้วิธีการแก้ปัญหาครับแก้ไขปัญหาครับถ้าผมเป็นสภานักเรียนครับผมจะเปิดกิจกรรมการพูดคุยการส่งข้อความหากันครับโดยใช้วจีสุจริตครับการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดส่อเสียดครับต่อไปครับค่านิยมครับวางไกลกังวลวอแหวนไม่หันอากาศคือไว้ถูกกระทำครับงองงูคืองดเว้นใจหยาบครับไม่สละไอครับไม่พูดเหยียดหยาบคนอื่นครับกอไก่ครับการพูดดีไม่มีผิดครับลอลิงครับลดแล้วเลิกจะสมบูรณ์ครับกอไก่ไม่หันอากาศครับการพูดแย่ๆครับงองงูครับงามดีไม่มีผิดครับวอแหวนครับวจีสุจริตมาใช้ได้ครับลอลิงครับลดปัญหาการบูลลี่ชีวิตดีไม่มีทุกข์ครับ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลับเท่าที่ได
2: ้เอาละครับนักเรียนหลังจากที่กลุ่มที่หนึ่งนะครับได้นำเสนอไปนะครับการบูลลี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับอาจจะเหมือนการสอดคล้องกับนักเรียนนะครับอาจจะเพิ่มเติมไปบ้างนะครับเรามาดูกันนักเรียนสมุทัยก็คือเหตุใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าถูกเพื่อนบูลลี่ถือว่าเป็นวจีทุจริตนะครับผลของมันก็คือนักเรียนที่ถูกบูลลี่ครับนักเรียนจะรู้สึกเสียใจอายโกรธแล้วก็กลัวนะครับรับรู้ผ่านขันห้านั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนมักเราจะต้องปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ไม่พูดคำหยาบตอบโต้เพื่อนทำใจให้สงบไม่โกรธนะครับไม่พูดคำหยาบไม่ตอบโต้เพื่อนนะครับนี่คือมรรคนั่นเองนะครับเมื่อเราทำแบบนี้แล้วผลที่เกิดขึ้นนิโรธของเรานั่นก็คือเราก็จะรู้สึกสุขใจเสียงของเพื่อนที่บูลลี่เราเนี่ยก็เป็นเพียงเสียงหนึ่งที่ทำร้ายเราไม่ได้นะครับนี่ก็คืออริยสัจ4ของการบูลลี่นั่นเองครับ
1: ต่อไปเรามาดูกลุ่มที่2กันกลุ่มที่2ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ากลุ่มที่2จะนำเสนอจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเริ่มได้เลยครับ
3: สวัสดีครับวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องอริยสัจ4การเก็บขยะของกลุ่ม2นะครับทุกคือการทิ้งขยะผิดที่นะครับรูปนักเรียนและขยะนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นขยะตามมาด้วยสัญญานึกถึงขยะในโรงเรียนและเวทนารู้สึกไม่สบายใจสังขารคิดว่าเราต้องเก็บขยะนะครับส่วนวิญญาณรับรู้ผ่านตาและใจครับต่อมาด้วยสมุทัยคือนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่ครับนิโรธคือการไม่มีขยะในโรงเรียนอกุศลบทเห็นผิดเป็นถูกครับมาร์คคือรณรงค์ให้ไม่ทิ้งขยะในโรงเรียนครับค่านิยมนะครับวอแหวนไม่เห็นอากาศเท่าคือวันนี้ทุกคนต้องช่วยเก็บขยะครับตามมาด้วยงองูงดการทิ้งขยะผิดที่สระไอไม่มีการทิ้งขยะในโรงเรียนกอไก่การอยู่ร่วมกันโดยไม่มีขยะและลอลิงลงไม้ลงมือช่วยกันเก็บขยะครับขอบคุณครับ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือ
2: ทีนี้ต่อไปเรามาดูนะครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2นะครับสถานการณ์ก็คือการทิ้งขยะไม่เป็นที่นะครับเรามาดูสมุทัยเหตุก็คือเข้าใจผิดนะครับว่าทิ้งขยะไม่ถูกที่นั้นไม่เป็นไรนะครับเป็นมโนทุจริตนะครับก็คือเราอยากจะทิ้งก็ทิ้งเลยนะครับเพราะเข้าใจว่ามันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บใช่ไหมครับนักเรียนเป็นมโนทุจริตนะครับผลที่จะเกิดขึ้นคือโรงเรียนของเราจะสกปรกมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นักเรียนและครูไม่มีความสุขในการเรียนหรือการทำงานนะครับเห็นไหมนักเรียนเป็นเหตุและก็เป็นผลนะครับทีนี้เรามาดูมาร์คเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับซึ่งมันเป็นเหตุใช่ไหมมาร์คเนี่ยปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ครับก็คือเห็นถูกต้องตามครองธรรมว่า

0: ทิ้งขยะให้ถูกที่คือการดูแลส่วนรวมทุกคนต้องตระหนักในหน้าที่ของตนเองนะครับนิโรธหรือว่าผลของมันนะครับการที่เราทำแบบนี้เนาะผลของมันก็คือปัญหาจะหมดไปนะครับเมื่อทุกคนมีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของความสะอาดนะครับโรงเรียนก็จะสะอาดไม่สกปรกครับ
1: ต่อไปกลุ่มที่3ออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเร่งเวลานะครับมาเลยกลุ่มที่3กลุ่มที่4 5 6เตรียมพร้อมนะครับเรามาฟังปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้อริยสัจ4ของกลุ่มที่3กันครับ
2: สวัสดีค่ะมาจากกลุ่ม3นะคะจะมาเรื่องอริยสัจ4ค่ะคือเรื่องการโดดเรียนนะคะทุกข์คือปัญหาคือการโดดเรียนค่ะรูปคือตัวเราเวทนาคือการรู้สึกการเบื่อเรียนค่ะสัญญาคือนึกถึงตอนที่เรียนสังขารคือคิดจะไม่อยากเรียนวิญญาณคือกายใจแล้วก็ตาค่ะสมุทัยคือปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคือความขี้เกียจเรียนความเบื่อการเรียนค่ะเกี่ยวกับกุศลกรรมบท10อย่างไรก็คือความพยาบาทคือมโนทุจริตค่ะแล้วก็พูดเท็จคือวจีทุจริตค่ะนิโรธนะคะหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขสั่งจะส่งผลดีอย่างไรค่ะการเรียนจะดีขึ้นค่ะแล้วก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นใช้เกี่ยวกับนิรามิสุขค่ะเชื่อมโยงกับความสุขในกายค่ะแล้วก็ค่านิยมนะคะขอโทษค่ะมาร์คค่ะหากเป็นสภานักเรียนจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคือการติดกล้องวงจรปิดหรือว่าให้คนมาเฝ้าค่ะใช้หลักกุศลกรรมมาบท10อย่างคือความไม่พยาบาทค่ะหรือว่ามโนสุจริตแล้วก็ไม่พูดเท็จคือวจีสุจริตค่ะค่านิยมคือวังไกลนะคะวแหวนคือวันนี้จะไม่โดดเรียนค่ะงองูคือการงานทำให้เสร็จค่ะสระไอคือใฝ่เรียนค่ะกอไก่คือการตั้งใจเรียนลอลิงคือลดความขี้เกียจค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือ
0: ทีนี้เรามาดูนะครับจากกลุ่มที่3เมื่อสักครู่นี้นะครับได้นำเสนอมาเรื่องการหนีเรียนการโดดเรียนนะครับเรามาดูสาเหตุก่อนมันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับนักเรียนที่หนีเรียนนะครับมักมีความคิดที่ว่าไม่มาเรียนก็ไม่เป็นไรการเรียนเนี่ยไม่สำคัญถือว่าเป็นมโนทุจริตนะครับนักเรียนผลของมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราคิดแบบนี้นะครับนักเรียนจะเรียนไม่ทันเพื่อนคะแนนตกสอบไม่ผ่านเป็นการทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนะครับทีนี้เรามาดูเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรด้วยวิธีการของมรรคนะครับก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ต้องเห็นถูกต้องนะครับความเห็นเราเนี่ยจะต้องเป็นเรียกได้ว่าต้องเห็นตามถูกครองธรรมนะครับว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตคิดดีตั้งใจเรียนนะครับผลของการตั้งใจเรียนมันจะเป็นอย่างไรนักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนมีเป้าหมายในชีวิตรู้ว่าการเรียนคือโอกาสนะครับนี่คืออริยสัจ4นะครับถ้าเราวิเคราะห์ลึกๆแล้วเนี่ยก็สามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูนะครับปัญหาของกลุ่มที่4และวิธีการแก้ไขปัญหานะครับว่าเป็นอย่างไรออกมาได้เลย
3: สวัสดีค่ะมาจากกลุ่ม4นะคะวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องอริยสัจ4ปัญหาของหายค่ะสมุทัยปัญหาเกิดจากการไม่ระมัดระวังหรือวางของไม่เป็นที่จนของหายได้ทุกข์วิญญาณใจเวทนารู้สึกเสียใจไม่สบายใจที่ของหายสังขารการกลั่นแกล้งรูปเราของที่หายค่ะนิโรธปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีทุกคนที่ได้รับของคืนก็จะมีความสุขมรรคกายกรรมหากเจอของให้ตามหาเจ้าของแก้ไขปัญหาที่ห้องประชาสัมพันธ์วจีกรรมไม่พูดขายฝันมโนกรรมไม่เหินผิดเป็นถูกค่านิยมวันดีไม่มีทุกข์ งดขโมยไม่ล่าช้าเวลาหาการดูแลรักษาลดการทำหายค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบม
0: ือต่อไปครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4ได้นำเสนอไปเกี่ยวกับของหายนะครับสาเหตุก็อาจจะคล้ายๆกับของนักเรียนเลยนะครับนั่นก็คือสมุทัยก็คือสาเหตุเนาะก็คือนักเรียนเนี่ยไม่ระมัดระวังสิ่งของของตนเองไม่มีความรับผิดชอบไม่เก็บของให้เรียบร้อยนี่คือสาเหตุผลล่ะเมื่อนักเรียนไม่ดูแลของตนเองผลก็คือนักเรียนสูญเสียของใช้เช่นเงินของเล่นอุปกรณ์การเรียนนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับทั้งทุกข์และสมุทัยทีนี้หาวิธีการกันดีกว่ามรรคก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10เห็นถูกต้องตามครองธรรมว่าการดูแลของตนเองเป็นหน้าที่มีสติดูแลของให้ดีนะครับเราต้องคิดไว้เลยว่าอุปกรณ์การเรียนของเราเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลใครจะเป็นคนดูแลมันคือหน้าที่ของเราเราต้องดูแลของให้ดีนะครับนี่คือมรรคนะครับส่งผลให้เกิดนิโรธครับนักเรียนนักเรียนก็จะรู้จักนะครับดูแลและรับผิดชอบสิ่งของของตนเองแล้วก็โรงเรียนยังมีการสร้างวัฒนธรรมนะครับเกิดวัฒนธรรมก็คือเจอของไม่ใช่ของเราไม่เก็บไว้นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของหายนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูกลุ่มที่5การปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้อริยสัจ4นะครับเริ่มได้เลย
4: สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนกลุ่ม5นะคะทุกข์นะคะคือการทะเลาะวิวาทกันค่ะรูปคือเราและเพื่อนค่ะเวทนารู้สึกโกรธค่ะสัญญาจำได้ว่าเคยโดนทำไม่ดีไว้ค่ะสังขารคือคิดจะตอบโต้ไม่ปล่อยวางโกรธแค้นค่ะวิญญาณคือกายใจหูสมุทัยนะคะปัญหาเกิดจากการที่ความเห็นไม่ตรงกันค่ะอกุศลกรรมมาบท10ข้อนะคะคือความพยาบาทและพูดสอดเสียดค่ะนิโรธนะคะปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีได้ปรับความเข้าใจการลดความขัดแย้งกันไม่ทะเลาะกันในโรงเรียนเป็นมิตรที่ดีต่อกันจะได้สบายใจและอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเป็นนิรามิสุขไม่อาศัยสิ่งของภายนอกค่ะมักวิธีการแก้ปัญหาคือนั่งคุยกันด้วยเหตุผลว่าทำไมถึงคิดกันคนละแบบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ความไม่พยาบาทค่ะค่านิยมนะคะวอแหวนไม่หันอากาศคือวัยอยากรู้อยากลองค่ะงองูคืองดใช้อารมณ์ตัดสินค่ะไม้มาลายคือไม่มีอคติต่อกันค่ะกอไก่คือแก้ปัญหาอย่างถูกต้องค่ะลอลิงคือละลายพฤติกรรมไม่ดีค่ะกอไก่ไม่หันอากาศคือการทะเลาะกันค่ะงองูคืองดใช้คำหยาบค่ะวอแหวนคือวางใจปล่อยวางค่ะลอลิงคือลดการทะเลาะกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือ
0: เอาละครับเรามาดูนะครับจากกลุ่มที่5ได้นำเสนอไปนะครับทะเลาะวิวาทในโรงเรียนนะครับสมุทัยเหตุเป็นอย่างไรเอ่ยเกิดจากความโกรธนะครับความไม่ยับยั้งชั่งใจถือว่าเป็นกายทุจริตและวจีทุจริตนะครับนักเรียนอย่างนี้ก็สอดคล้องกับของนักเรียนนะครับแล้วผลล่ะผลก็คือเป็นทุกข์เนาะนักเรียนได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเกิดความเกลียดชังไม่สามัคคีกันในกลุ่มเพื่อนนะครับเราจะหาแนวทางหาวิธีอย่างไรดีก็มาดูที่มรรคนะครับปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ฉายกายสุจริตวจีสุจริตคิดดีพูดดีไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาด้วยสันตินิโรธผลที่เกิดขึ้นคือนักเรียนรู้จักควบคุมอารมณ์และให้อภัยมีการสื่อสารด้วยเหตุผลไม่ใช้กำลังครับนี่คือสถานการณ์การทะเลาะวิวาทในโรงเรียนโดยใช้อริยสัจ4ในการวิเคราะห์ครับ
1: เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6กัน
5: สวัสดีค่ะตัวแทนจากกลุ่ม6นะคะปัญหาที่พบคือกลิ่นภายในห้องน้ำค่ะทุกคือรับรู้ผ่านจากขันธ์5อย่างไรรูปตัวเรานักเรียนกับนักเรียนคนอื่นสัญญาคือเคยจำได้ว่าห้องน้ำเคยสะอาดกว่านี้ส สังขารคือคิดไม่อยากจะเข้าห้องน้ำวิญญาณจมูกและตา

0: เวทนาคือรู้สึกทุกข์ไม่อยากเข้าห้องน้ำสมุทัยเหตุของปัญหาคือการไม่รักษาความสะอาดภายในห้องน้ำสัมพันธ์กับอกุศลกรรมบท10คือมโนทุจริตค่ะนิโรธผลที่คาดว่าจะได้รับคือหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีอย่างไรทำให้ห้องน้ำมีความสะอาดและน่าเข้ามากขึ้นเชื่อมโยงกับสามิกสุขคือความสุขทางกายค่ะมรรคแนวทางการแก้ปัญหาช่วยการรักษาความสะอาดใส่ที่ดับกลิ่นภายในห้องน้ำอกุศลกรรมบท10คือมโนสุจริตค่ะค่านิยมคือวางไกลวาแหวนมหานากาศวัสดุทำความสะอาดภายในห้องน้ำงองูงดทิ้งขยะกระดาษงดทิ้งกระดาษชำระลงชักโครกสาไอไม่สร้างความสกปรกกอไก่กดชักโครกทุกครั้งรอลิงลดละเลิกการใช้กระดาษชำระแบบสิ้นเปลืองค
1: ่
0: ะ
1: ยอดเยี่ยมมากครบมือ
2: และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่6นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับห้องน้ำเนี่ยมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือว่ากลิ่นเหม็นนั่นเองนะครับเรามาดูสมุทัยนักเรียนสมุทัยก็คือสาเหตุเนาะว่าเราอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าการดูแลห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำส่วนรวมนะห้องน้ำโรงเรียนอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราอีกทั้งยังทำห้องน้ำสกปรกถือว่าเป็นมโนทุจริตนะครับนี่คือสาเหตุนะครับแล้วผลของมันนะครับนักเรียนไม่อยากเข้าห้องน้ำเพราะห้องน้ำสกปรกบรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยไม่น่าอยู่นะครับหาวิธีการแก้ไขครับนักเรียนมรรคก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10นะครับใช้มโนสุจริตนะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะต้องใช้มโนสุจริตนะครับจะต้องเห็นถูกนะครับเห็นถูกตามทำนองของธรรมเห็นถูกว่าการใช้ห้องน้ำเนี่ยการใช้ห้องน้ำอย่างมีวินัยเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับนิโรธผลของมันก็คือห้องน้ำของเราเนี่ยก็จะสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นนักเรียนทุกคนใช้ห้องน้ำอย่างรับผิดชอบและมีวินัยนั่นเองครับ
1: และนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้อริยสัจ4ในการแก้ไขปัญหาซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาตนเองนะครับปัญหาของเพื่อนปัญหาในห้องเรียนและรวมถึงปัญหาของในโรงเรียนได้ด้วยนะครับถ้านักเรียนนำไปปฏิบัติใช้จริงๆเนี่ยจะดีมากๆนะครับ
2: เอาละครับนักเรียนเรามาดูนะครับนักเรียนครับสมุทัยนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามอกุศลกรรมบท10เราก็จะเป็นยังไงนักเรียนก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากมีความสุขก็ต้องดับทุกข์นั่นเองนะครับซึ่งการดับทุกข์นะครับความสุขก็จะเป็นมีอยู่2ลักษณะคือความสุขจากสิ่งของภายต้องอ้างอิงจากสิ่งภายนอกนะครับหรือความสุขจากภายในใจของเราแน่นอนที่สุดครับนักเรียนว่าความสุขที่ดีที่สุดคือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยแหล่งอ้างอิงสิ่งอ้างอิงหรือว่าแหล่งจากภายนอกนะครับเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากในใจของเราเองนี่คือสุขที่ดีที่สุดเลยนะครับวิธีการที่จะทำให้เราเกิดความสุขเราก็ต้องพูดดีทำดีคิดดีตามกุศลกรรมบท10นะครับนั่นก็คืออยู่ในมรรคนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหตุให้เกิดนิโรธหรือการดับทุกข์นั่นเองนะครับสรุปได้ว่าอย่างนี้ครับนักเรียนสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลคือทุกข์ครับมรรคเป็นเหตุให้เกิดผลคือนิโรธครับ
1: นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชาดกพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาพุทธตัวอย่างนะครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่7เรื่องแนวการปฏิบัติตนจากชาดกและชาพุทธตัวอย่างนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอ

0: วัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกๆคนด้วยนะคะก็กลับมาพบกับคุณครูดีมในรายวิชาดนตรีอีกแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะขึ้นหัวข้อใหม่เป็นในเรื่องของการสร้างสรรค์บทเพลงและอารมณ์ที่ทำให้เราแสดงถึงความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงเราสามารถอธิบายบรรยายเพลงที่เราฟังได้เราชอบเพลงนี้เราสามารถบรรยายเนื้อเพลงเนื้อร้องได้และสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีการสร้างสรรค์บทเพลงนั่นคือการให้ลองแต่งบทเพลงสักเล็กน้อยไม่เยอะนะคะลองแต่งเพลงทุกคนเนี่ยแต่งเพลงได้โดยเฉพาะนักเรียนปลายทางก็แต่งเพลงเองได้เหมือนกันนะคะบทเพลงก็จะขึ้นอยู่หลายองค์ประกอบเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูขอสำรวจก่อนดีกว่าว่าทีมครูให้พวกเราไปเตรียมมาอย่างเช่นให้แต่ละคนไปคิดมาสิว่าเพลงชอบเพลงอะไรเพราะอะไรหนูชอบเพลงนี้ค่ะเพราะอะไรคะเดี๋ยวครูจะถามทีละกลุ่มดีกว่าขอตัวแทนนะคะนักเรียนปลายทางก็ลองบอกคุณครูปลายทางนะคะชอบบทเพลงนี้เพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะอ่ะตัวแทนสักหนึ่งคนลองนึกดูนะคะว่าเราชอบเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้นะคะที่หนูฟังบ่อยๆนะคะอ่ะลองดูซิหรือดูกลุ่มไหนได้ก่อนไหนยกมือเลยกล้าเลยค่ะอ่ะไปขอกลุ่มนี้นะคะ
1: เพลงทางของปุ่นของอะตอมค่ะ
0: เพราะอะไรถึงชอบบทเพลงนี้ค่ะ
1: เพราะว่ามันพอฟังแล้วรู้สึกว่ามันถึงอารมณ์ได้ดีค่ะ
0: แล้วก็ความหมายก็
1: ดี
0: ก็ดีด้วยใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีกลุ่มไหนอีกมีกลุ่มไหนอีกคะอ่ะลองกลุ่มนู้นค่ะได้ทุกเพลงเลยเพลงที่หนูฟังได้ทุกแนวเพลงเลย
2: เพลง Like Him ของ Taylor ค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเนื้อหาของครอบครัวของศิลปินค่ะแล้วก็สื่ออารมณ์ได้ดี
0: สื่ออารมณ์อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอีกไหมคะกลุ่มไหนอีกต้องครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยฟังเพลงทุกคนแต่อาจจะยังรู้สึกว่ามันยังไม่รู้จะเอาเพลงไหนดีใช่ไหมคะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันก่อนเลยนะคะปัจจัยสำคัญต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีและอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงนะคะจุดประสงค์ในวันนี้นะคะเราก็จะอธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสร้างสรรค์บทเพลงได้นะคะนักเรียนก็สามารถสร้างสรรค์บทเพลงในจินตนาการของตัวเองเรียบเรียงใหม่ขึ้นด้วยความไพเราะนะคะแล้วก็บรรยายอารมณ์ของบทเพลงที่ฟังได้หรือตอนที่ครูให้แต่งเพลงเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะอธิบายว่ากลุ่มนี้แต่งเพลงเกี่ยวกับแนวเพลงแนวไหนเกี่ยวกับอะไรความหมายเขาพูดถึงอะไรแล้วก็จะสามารถบรรยายได้นั่นเองนะคะการบรรยายความรู้สึกหรือการแสดงความคิดเห็นซึ่งเดี๋ยวพวกเราจะได้ลองปฏิบัติกันแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อการที่เพื่อนแนะนำออกมาร้องเพลงให้พวกเราฟังแล้วก็จะได้แสดงความคิดเห็นนะคะเดี๋ยววันนี้ครูมีบทเพลงนักเรียนน่าจะเคยฟังหรือไม่เคยฟังก็เดี๋ยวลองดูนักเรียนปลายทางนะคะลองฟังเพลงที่ครูนำมาแล้วลองดูซิว่าเพลงนี้มันเกี่ยวความหมายว่าอย่างไรเป็นเพลงประมาณไหนเดี๋ยวลองฟัง

ก็ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ที่ให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยนะคะอ่ะทีนี้ลองให้นักเรียนดูอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันลองดูซิว่าเป็นอย่างไร

0: ดีครับทุก
1: ก็ขอขอบคุณสื่อวิทัศน์นะคะให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนลองวิเคราะห์นิดนึง2เพลงเมื่อกี้ที่ฟังคือเพลงเดียวกันไหมคะเพลงเดียวกันอะไรที่แตกต่างกันดนตรีนักเรียนประธานคิดว่ายังไงคะคิดว่าเป็นเพลงเดียวกันไหมแล้วก็ดนตรีแตกต่างกันดนตรีแรกเป็นยังไง
2: น
1: ุ่
2: มนวล
1: นุ่มนวลแล้วดนตรีที่สองเป็นยังไงคะดนตรีแรกเขาก็จะมีการเพิ่มเสียงประสานเข้าไปเห็นไหมคะเขาจะมีนักร้องอยู่4คนมีการสอดแทรกเสียงประสานเข้าไปให้เพลงผ่อนคลายไพเราะมากขึ้นส่วนเพลงนี้เป็นยังไงนะคะเพลงที่สองเป็นยังไงมันมันจริงหรือเปล่าคะมันจริงเนาะอ่ะก็คือ เพลงที่เรียนได้ฟังเพลงเขาจะมีความแตกต่างกันด้วยดนตรีแต่เป็นดนตรีสดทั้งคู่แค่มีลักษณะการเอามาเล่นเอามาทำขึ้นเรียบเรียงขึ้นใหม่ที่แตกต่างกันแต่เหมือนเนื้อเพลงเหมือนเดิมเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ปฏิบัติกันนะคะอ่ะต่อไปนักเรียนจดลงไว้นิดนึงสิ่งที่ควรคำนึงในการบรรยายความรู้สึกนะคะสิ่งที่ควรคำนึงในการบรรยายความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงนะคะนักเรียนปลายทางก็เดี๋ยวจดลงไปนิดนึงนะคะ

่ะโอเคผ่านไปนะคะ1ก็คือคำร้องในบทเพลงนะคะก็คือคำร้องสื่อถึงเรื่องราวในบทเพลงนั้นๆจุดเริ่มต้นถึงจุดจบที่มาที่ไปแล้วก็ความสวยงามนะคะในการประพันธ์ความสอดคล้องและความสัมผัสของเนื้อคำร้องนั่นเองนะคะ

ต่อไปนะคะเป็นองค์ประกอบในบทเพลงนักเรียนก็จะต้องมีทำนองเพลงสื่อถึงอารมณ์ต่างๆนะคะและก็สื่อสารได้ง่ายโดยบวกเข้ากับคำร้องทำให้เนื้อเพลงเนี่ยยิ่งสวยงามมากขึ้นเช่นเป็นเพลงที่สนุกสนานล่าเริงหรือโศกเศร้าอ่อนหวานท้อแท้หรือสิ้นหวังนะคะทำนองก็จะให้พวกเราเนี่ยเลือกมาเลยว่าจะเลือกเป็นทำนองแบบไหนเอาเพลงเอาทำนองเพลงอะไรมาใส่ในคำร้องใหม่ที่เราจะคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองเอาให้คล้องจองกันนะคะ

ต่อไปนะคะก็จะเป็น3นะคะคุณภาพของเสียงในบทเพลงนะคะเสียงเกิดจากแหล่งกำเนิดต่างๆที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือเสียงเครื่องดนตรีหรือการบรรเลงวัสดุต่างๆที่นำมาใช้ทำเครื่องดนตรีนะคะรวมถึงปัจจัยต่างๆทั้งเครื่องเสียงและสถานที่นะคะคุณภาพนี้ก็สำคัญเลยนะคะในการร้องเพลงนะคะคุณภาพเสียง

ผ่านไหมคะผ่านนะคะนักเรียนปลายทางผ่านไปพร้อมกันนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องในเรื่องของจินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลงนะคะการสร้างบทเพลงแต่ละบทเพลงเนี่ยผู้ประพันธ์หรือผู้แต่งเนี่ยจะต้องมีเทคนิคในต่างๆในการสร้างสรรค์นะคะเพราะต้องใช้จินตนาการในการแต่งเพลงก็เดี๋ยวนักเรียนทุกคนเนี่ยก็จะได้ใช้จินตนาการแล้วนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรในตอนนี้เราจะลองจินตนาการดูซิแล้วเราก็จะมาเรียบเรียงเป็นคำร้องเขียนเป็นเนื้อร้องออกมาก่อนแล้วเราค่อยไปใส่ทำนองเอานะคะเดี๋ยวเราจะได้ลองสร้างจินตนาการขึ้นมานะ

้จินตนาการมันก็จะมีย่อยออกมาอีกนั่นคือการใช้การบรรเลงการโทษค่ะการใช้การบรรเลงอย่างเดียวนะคะก็คือดนตรีไทยเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเพลงหน้าผ้าหรือเพลงโหมโรงเพลงเรื่องแต่ถ้าทางดนตรีสากลก็จะเรียกว่าการโซโล่เดี่ยวแม้โซโล่ได้หลายเครื่องดนตรีเลยนะคะคือการบรรเลงเดี่ยวที่ไม่ต้องมีการร้องนั่นเองนะคะ

อ่ะผ่านไหมคะผ่านต่อไปก็สองนะคะก็จะเป็นเพลงที่มีการประกอบแบ่งเป็นสองวิธีได้แก่นะคะการสร้างสรรค์ทั้งบทร้องและทำนองแล้วก็หรือการแต่งทำนองแล้วเนื้อร้องมาใส่ในการขับร้องที่เป็นของเก่านะคะเหมือนเราทำนองมาหนึ่งทำนองอย่างนี้แล้วก็แต่งเนื้อเพลงใส่เข้าไปใหม่เป็นเพลงสั้นๆง่ายๆที่เราสามารถจำได้ร้องได้จำได้ง่ายนะคะ

ค่ะนะคะอันสุดท้ายแล้วต่อไปนะคะคือการถ่ายทอดเมื่อเราเขียนหรือแต่งเนื้อเพลงหรือทำนองได้ทำนองแล้วเนี่ยเราก็ต้องถ่ายทอดความคิดเรื่องเราในบทเพลงนะคะก็คือความรู้สึกต่างๆเพื่อจะสื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าเราเนี่ยจะต้องการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบใดเป็นเพลงความรู้สึกที่มีเศร้ารู้สึกดีใจรู้สึกเหงาหรือรู้สึกตื่นเต้นนั่นเองนะคะ

อ่ะผ่านไหมคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกันเริ่มแต่งเพลงเดี๋ยวครูจะให้ลองดูเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เขาจะได้ลองดูซิว่าเพลงนี้เขาแต่งมาสื่อถึงอะไรอ่ะลองดูนะคะลองฟังดู

ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์อาเซียนเขาแต่งขึ้นเพื่ออะไรคะเพลงนี้ได้ยินแว่วๆของอาเซียนนะคะทีนี้ต่อไปเราไม่ต้องจดแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เริ่มเนี่ยกิจกรรมสร้างสรรค์บทเพลงนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะลองให้เราดูก่อนนะคะว่าการสร้างสรรค์บทเพลงก็คือการคิดองค์ประกอบคิดเนื้อเรื่องคิดคำร้องคืออย่างแรกเราต้องมีจินตนาการก่อนที่ครูบอกไปจินตนาการตอนนี้เราอยู่ในห้องนี้หรือเราทำอะไรกินเล่นกีฬาหรือทำอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมที่เราชอบลองคิดแล้วแต่งเป็นคำร้องของตัวเองขึ้นมาอ่ะใครเคยฟังเพลงนี้บ้าง ABC Song เชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ต้องเคยฟัง ABCตั้งแต่เด็กนักเรียนปลายทางก็น่าจะเคยฟังนะคะ A B C เคยฟังไหม A B C D E F G ถูกไหมเคยฟังหรือว่าเราก็จะเคยได้ยินเป็น Twinkle Twinkle Little Star ใช่ไหมคะเห็นไหมเขาก็จะเอามาใส่คำร้องใหม่นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยลองแต่งตัวอย่างเพลงแต่ว่าใช้ทำนอง A B C มาใส่เพราะเราจะนึกได้ง่ายสุดเพลงนี้เพราะว่าเราเคยฟังมาตลอดเอดื้อดื้อดื้อเราฮัมเป็นเพลงก็ได้เลยดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อใช่ไหมคะอ่ะทีนี้บทเพลงนี้ครูลองแต่งมาให้พวกเราฟังก่อนเดี๋ยวจะให้พวกเราลองเขียนเนื้อแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังนะคะอ่ะโอเคสมมติเพลง ABC นะครูจะแต่งว่า

้พวกเราสุดแสนชื่นใจเลยนะคะปรบมือให้หน่อยค่ะเดี๋ยวจะให้เวลานะคะลองดูว่าห้องนี้เนี่ยจินตนาการอะไรขึ้นมาได้บ้างแล้วลองแต่งเขียนเนื้อเพลงก่อนเอาสัก4บรรทัดก็ได้อย่างน้อยเนี่ยได้หัวก็ยังดีตือดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อแค่นี้ก่อนก็ได้อะลองดูซิว่าเดี๋ยวให้เวลานักเรียนไปทางเหมือนกันนะคะลองคิดเนื้อเพลงมาแล้วเดี๋ยวครูจะเดินดูอะเริ่มเลยค่ะลงมือทำ

0: อ่ะโอเคค่ะเสร็จยังคะนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังลองเอาสัก1ประโยคสัก2ประโยคก่อนก็ได้นะคะเอาเป็นพอเรารู้เฉยๆนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวนักเรียนต้นทางเนี่ยเสร็จกันแล้วในบางกลุ่มนะคะบางกลุ่มแต่งจบเลยนะคะเดี๋ยวจะขอให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร้องให้ฟังดีกว่านั่งร้องอยู่ที่กลุ่มนั่นแหละไม่ต้องออกมาก็ได้นะคะร้องให้เพื่อนๆฟังน้องร้องทั้งกลุ่มหรือใครจะโชว์เดียวได้โอเคเดี๋ยวให้กลุ่มนี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางอ่ะโชว์เดียวก็ออกมาเลยค่ะคนเดียวเอาข้างหน้าเลยมามาเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยก็ได้โชว์ไปเลย
1: อันนี้มีสองประทัดนะครู
0: โอเคค่ะร้องเตาที่ร้องได้เด็กๆฟังเพื่อนฟังเพื่อนนะคะ อ่ะเริ่มเลยค่ะ
2: ต้องมีชื่อเพลงไหม
0: ไม่ต้องค่ะไปเลย
2: เรากลุ่มต้องมาเรียนดนตรีช่างสุขีและลาเรื่องใจเพราะพวกเรานั้นชอบการเรียนตั้งเคียนและขยันมันเพียร
0: เห็นไหมเก่งมากจบมือเพื่อนหน่อยได้เลยในกลุ่มไหนอีกกลุ่มไหนคะเอากลุ่มนี้ลองกลุ่มนี้มาโชว์ตัวหน่อยเก่งมากนะคะใช้เวลานิดเดียวแต่งได้ทันทีก็สุดยอดแล้วมาเอามาก็ได้ค่ะอีบออกมาเดี๋ยวอีกสักกลุ่มหนึ่งลองดูที่กลุ่มไหนดีค่ะ

0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เอาไว้2กลุ่มเดี๋ยวให้กลับไปแต่งต่อเป็นการบ้านแล้วกันนะคะนักเรียนปลายทางก็กลับไปแต่งต่อแล้วก็ให้คุณครูปลายทางฟังให้เพื่อนๆฟังว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะสำหรับวันนี้ใครมีอะไรคำถามไหมคะเดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยเราจะเรียนกันในเรื่องอาชีพและบทบาทของดนตรีก็จะมีอาชีพเกี่ยวกับดนตรีมากมายที่ทำให้เรามารู้จักกันนะคะนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมเดี๋ยวให้กลับไปแต่งต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะของสัปดาห์ถัดไปครั้งถัดไปนะคะก็จะเป็นใบความรู้แล้วก็ใบงานนะคะเรื่องอาชีพและบทบาทของดนตรีนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพระวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
2: ถ้าเด็กเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตกตันอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งอะค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราอะจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้

0: เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ1เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล็อตซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่กับมดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
12: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
13: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะคือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงค่ะค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้นั่นเองค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนค่ะนักเรียนคะจำนวนที่นักเรียนเคย

ียนมาหรือเคยพบในชีวิตจริงนะคะมีจำนวนอะไรบ้างคะจำได้ไหมคะจำนวนที่เราเคยเรียนมาแล้วหรือว่าเคยพบเจอในชีวิตจริงของเราค่ะมีอะไรบ้างคะมีจำนวนเต็มใช่ไหมคะมีอะไรไหมคะเศษส่วนนะคะจำนวนเต็มอย่างเช่นอะไรคะ1ใช่ไหมคะ1ก็เราเคยรู้จักแล้วใช่ไหมคะ1เป็นจำนวนเต็มถูกต้องคะมีอีกไหมคะมีลบ1ลบ1ถูกต้องค่ะมีอีกไหมคะจำนวนที่เราเคยเจอมาแล้วอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นอะไรคะจำนวนอะไรคะเศษส่วนเศษส่วนอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นเศษ1ส่วน2ได้ค่ะมีจำนวนอื่นไหมคะที่เราเคยเรียนมาแล้วมีจำนวนคะใช่ไหมคะค่ะนี่แหละคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะจำนวนที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วหรือเคยพบในชีวิตจริงนั่นเองค่ะนะคะ0นะคะเราก็เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะ0เป็นจำนวนอะไรคะจำได้ไหมคะ0เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะเรียนปลายทาง2ล่ะคะ2เป็นจำนวนอะไรคะ2เป็นจำนวนเต็มถูกต้องค่ะซึ่ง2เป็นจำนวนเต็มอะไรคะจำได้ไหมคะจำนวนเต็มบวกถูกต้องค่ะ5ล่ะคะ5ก็เป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะลบ9ล่ะคะลบ9เป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะรวมถึงลบ27ด้วยก็เป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะ 0.5 นี่คือจำนวนที่เรียนยังไม่บอกคุณครูคือจำนวนอะไรคะเป็นทศยมใช่ไหมคะลบ 5.2 ล่ะคะก็เป็นทศยมเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็ตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน3เราเรียกว่าอะไรคะเศษส่วนใช่ไหมคะเศษ3ส่วน5นะคะหรือ1เศษ1ส่วน2ก็เป็นจำนวนเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะรวมถึงเศษ2ส่วน5นี่จะเป็นตัวอย่างจำนวนที่เราได้เคยเรียนมานะคะหรือว่าเคยพบเจอในชีวิตจริงนั่นเองค่ะค่ะซึ่งจำนวนที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วหรือว่าพบเจอในชีวิตจริงนะคะก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มค่ะที่เรียนบอกว่ามี0มี1มี2นะคะพวกนี้ก็จะเป็นจำนวนเต็มนั่นเองนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบแล้วก็0นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ทศนิยมนะคะที่เรียนได้บอกไปว่า 0.5 นะคะหรือลบ 0.5 นะคะค่ะแล้วก็เศษส่วนนั่นเองค่ะที่เราได้เคยเรียนมาแล้วนะคะและค่ะจำนวนคะก็เป็นจำนวนที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะนักเรียนปลายทางค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองยกตัวอย่างค่ะว่าจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะท่านครูให้นักเรียนยกตัวอย่างจำนวนเต็มค่ะจะมีจำนวนอะไรบ้างคะอย่างเช่นอะไรคะมี0ใช่ไหมคะมีอีกไหมคะมี1 1ก็เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะมีอีกไหมคะ2ก็เป็นจำนวนเต็มมีจำนวนอื่นอีกไหมคะมี5มี3ใช่แล้วค่ะแล้วมีจำนวนลบได้ไหมคะได้อย่างเช่นอะไรคะลบ1ก็เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะมีอีกไหมคะลบ2ถ้าเป็น10ล่ะคะ10เป็นจำนวนเต็มไหมคะก็เป็นใช่ไหมคะลบ20ล่ะคะเป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นใช่ไหมคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มนะคะก็อาจจะมีนะคะตัวอย่างเช่น0ค่ะเป็นจำนวนเต็มนะคะ2ก็เป็นจำนวนเต็มค่ะ5นะคะลบ9ลบ27นี่คือตัวอย่างของจำนวนเต็มที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะค่ะต่อไปค่ะแล้วทศนิยมล่ะคะที่เราเคยเรียนมาอย่างเช่นอะไรคะ 0.5 2.5 ได้ค่ะทศนิยมสามารถเป็นจำนวนลบได้ไหมคะได้อย่างเช่นอะไรดีคะลบ 2.5 ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะถูกต้องค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของทศนิยมที่เราเคยพบเจอมานะคะตัวอย่างเช่น 0.5 นะคะหรือลบ 2.5 ค่ะค่ะและต่อไปค่ะเศษส่วนล่ะคะเศษส่วนที่นักเรียนเคยพบเจอในชีวิตจริงค่ะตัวอย่างเช่นอะไรคะเศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน2ถูกต้องค่ะเห็นคะว่าเศษส่วนก็มีทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน3ก็จะเป็นเศษส่วนใช่ไหมคะและลบเศษ3ส่วน5ก็เป็นเศษส่วนเช่นเดียวกันค่ะค่ะต่อไปจำนวนคะล่ะคะจำนวนคะที่เรียนเคยพบเจอในชีวิตจริงอย่างเช่นอะไรคะ1เศษ1ส่วน2ถูกต้องค่ะมีอีกไหมคะลบ2เศษ1ส่วน

2ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะนี่ก็คือหน้าตาจำนวนคะที่เราเคยพบเจอมาแล้วนะคะ1เศษ1ส่วน2ก็เป็นจำนวนคะค่ะลบ1เศษ2ส่วน5ก็เป็นจำนวนคะเช่นเดียวกันค่ะค่ะนักเรียนคะจำนวนที่เราได้เคยพบเจอมาแล้วหรือได้รู้จักมาแล้วนะคะเราจะเรียกว่าจำนวนตากยะนั่นเองค่ะซึ่งจำนวนตากยะนะคะคือจำนวนที่เขียนแทนได้ด้วยเศษส่วนเศษ a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่ b ไม่เท่ากับ0นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนจำนวนเต็มนะคะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะได้เลยคะจำนวนเต็มสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วดังนั้นค่ะ3เป็นจำนวนเต็มนะคะ3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะเก่งมากค่ะก็คือเศษ3ส่วน1ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะนั่นเลยคะเศษ3ส่วน1นอกเหนือจากเศษ3ส่วน1แล้วนักเรียนเราเรียนเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันไปแล้วใช่ไหมคะตอนเมื่อม1ใช่ไหมคะดังนั้นเศษ3ส่วน1มีจำนวนอื่นอีกไหมคะบางคนบอกว่าเศษ9ส่วน3ถูกต้องค่ะหรือบางคนอาจจะเป็นอะไรคะเศษ6ส่วน2ได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้องค่ะรวมถึงเศษ15ส่วน5ก็มีค่าเท่ากับ3เช่นเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเรียนคะ102สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ค่ะเขียนได้ว่ายังไงคะเก่งมากเศษ102ส่วนด้วย1ค่ะแล้วเราสามารถเขียนในรูปของอัตราส่วนที่เท่ากันจำนวนอื่นได้ไหมคะหรืออย่างเช่นอะไรคะเก่งมากค่ะหรืออาจจะเขียนได้เป็นเศษ204ส่วนด้วย2ถูกต้องค่ะค่ะต่อไปค่ะลบ5เป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นใช่ไหมคะลบ5เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้เราเขียนได้ว่ายังไงคะถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนเป็นลบเศษ5ส่วน1ถูกต้องค่ะหรือเราสามารถเขียนในอีกจำนวนหนึ่งได้ว่าไงคะถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนได้นะคะอ่ะตัวอย่างเช่นของครูก็จะเป็นอะไรคะลบเศษ25ส่วนด้วย5นะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะลบ27เป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นใช่ไหมคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ค่ะเราเขียนได้ว่าไงคะถูกต้องค่ะก็คือลบเศษ27ส่วนด้วย1นั่นเองค่ะและถ้าอีกจำนวนหนึ่งล่ะคะตัวอย่างเช่นอะไรดีถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะคืออาจจะเป็นลบเศษ54ส่วนด้วย2นะคะนี่ก็คือตัวอย่างว่าจำนวนเต็มสามารถเขียนอยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ดังนั้นจำนวนเต็มทุกจำนวนสามารถเขียนอยู่รูปของเศษส่วนได้ใช่ไหมคะและอีกหนึ่งจำนวนค่ะนักเรียนคะ0 0เป็นจำนวนอะไรคะ0เป็นจำนวนเต็มเราสามารถเขียน0ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้เลยปลายทางได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรคะเก่งมากค่ะอย่างเช่นเศษ0ส่วนด้วย1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งสามารถเขียนได้หรือจำนวนอื่นได้ไหมคะอย่างเช่นอะไรดีคะเก่งมากค่ะอาจจะเป็นเศษ0ส่วน2ใช่ไหมคะหรือเศษ0ส่วน5ดังตัวอย่างของคุณครูก็ได้นะคะเรียนสังเกตดูว่าถ้าจำนวนเต็มของเราเป็น0นะคะตัวส่วนทำไมคะเป็นจำนวนอะไรก็ได้ไหมคะใช่ไหมคะจะเป็นส่วน1ส่วน5ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแต่ว่าห้ามเป็นส่วนอะไรเอ่ย0เก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ข้อว่าการเขียน0ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนตัวส่วนสามารถเป็นจำนวนเต็มใดๆก็ได้ที่ไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะนะคะนี่ก็คือตัวอย่างจำนวนเต็มนะคะที่เราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้นั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะอะไรคะจำนวนอะไรเอ่ยทศนิยมใช่ไหมคะเรียนคะเราสามารถเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเราเคยเรียนมาแล้วนะคะซึ่งเราสามารถทำตัวส่วนให้เป็น10 100หรือว่า 1,000 ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะตัวแรกเลยค่ะนักเรียนต้นทางและ

ในปลายทางคะ 0.5 เป็นทศนิยมเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่ายังไงคะเก่งมากค่ะสามารถเขียนได้เป็นเศษ5ส่วน10ถูกต้องค่ะต่อไปลบ 2.5 เป็นทศนิยมเราสามารถเขียนลบ 2.5 ให้อยู่ใน

0: ูปของเศษส่วนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เขียนได้ว่าไงคะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าลบเศษ198ส่วนด้วย100นั่นเองค่ะและในทำนองเดียวกันค่ะแม่คะเศษ5ส่วน10เราสามารถเขียนให้อยู่รูปของอัตราส่วนที่เท่ากันได้อีก1จำนวนคืออะไรคะ
2: 1ส่วน
0: 2เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนเศษ5ส่วน10นะคะเป็นเศษ1ส่วน2ได้เพราะเศษ1ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ 0.5 เช่นเดียวกันใช่มั้ยคะและลบเศษ25ส่วน10ราคาเราสามารถเขียนอัตราส่วนที่เท่ากันได้เป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนะคะลบเศษ5ส่วนด้วย2นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นเราทราบนะคะว่าเราสามารถเขียนทศนิยมให้อยู่รูปเศษส่วนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เราสามารถเขียนจำนวนเต็มให้อยู่รูปของเศษส่วนได้แล้วทีเราก็ทราบแล้วค่ะว่าทศนิยมก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งจำนวนคือจำนวนอะไรคะจำนวนคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจำนวนคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้หรือไม่นะคะ1เศษ1ส่วน2เป็นจำนวนคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ได้เป็นเท่าไหร่คะ
2: 1เศษ1ส่วน2
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเราจะได้ค่ะว่า1เศษ1ส่วน2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน2และมีจำนวนอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นอะไรคะอะไรนะคะเศษ6ส่วนอะไรนะคะส่วน4ใช่ไหมคะได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะเห็นไหมเราสามารถเขียนได้เป็นเศษ6ส่วน4ได้ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะลบ1เศษ2ส่วน5เราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เขียนได้ว่าเป็นยังไงคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าลบเศษ7ส่วน5นะคะหรือเราสามารถเขียนเป็นจำนวนอื่นได้อีกไหมคะ
1: ได
0: ้เป็นอะไรคะตัวอย่างเช่นเป็นจำนวนตรรกะเพราะจำนวนเต็มสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะและทศนิยมก็เป็นจำนวนตรรกะเพราะทศนิยมสามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้นะคะรวมถึงเศษส่วนนะคะก็เป็นจำนวนตรรกะอยู่แล้วนะคะและจำนวนสุดท้ายที่เราเพิ่งเรียนไปก็คือจำนวนอะไรคะจำนวนคะก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ดังนั้นจำนวนคะก็จะเป็นจำนวนตรรกะด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะทีนี้ค่ะเรามาลองดูกันว่าเราจะมาเขียนนะคะเศษส่วนค่ะให้อยู่ในรูปของทศนิยมบ้างจำได้ค่ะว่าเราใช้วิธีไหนเราใช้วิธีการหารใช่ไหมคะก็คือการนำตัวส่วนใช่ไหมคะไปหารตัวเศษนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวในข้อนี้คุณครูขออาสาสมัคร1คนออกมาหาคำตอบให้คุณครูตั้งหารบนกระดานได้ไหมคะได้มีใครอาสาไหมคะ1คนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเพื่อนจะหาคำตอบเศษ3ส่วน4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเราลองดูว่าเพื่อนได้นะคะลองหาคำตอบของเศษ3ส่วน4นะคะลองหาคำตอบแล้วก็คือได้เท่าไหร่คะ 0.75 ซึ่งตรงกับที่เรียนได้คิดไว้ไหมคะ
1: ตรง
0: ใช่ไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ค่ะนะคะเราจะได้ค่ะว่าเราสามารถเขียนเศษส่วนนะคะให้อยู่ในรูปของทศยมได้ก็คือเศษ3ส่วน4มีค่าเท่ากับ 0.75 นั่นเองนะคะซึ่งเราสังเกตว่านะคะถ้าเราหารต่อไปเรื่อยๆนะคะผลหารของเราตำแหน่งต่อไปจะเป็นเลขอะไรคะจะเป็นเลข0ใช่ไหมคะไปเรื่อยๆนะคะค่ะนั่นเองคะเราจะเรียกทศนิยมแบบนี้ว่าทศนิยมซ้ำ0นั่นเองค่ะเราจะได้ว่าเศษ3ส่วน4เท่ากับ 0.75 000ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้เป็น 0.75 0และตามด้วยมีจุดทึบเล็กๆอยู่ด้านบนเลข0หรือว่าตัวที่ซ้ำนั่นเองนะคะซึ่งตอนอ่านนะคะเราจะอ่านว่า0.75003สังเกตดูว่าเราจะอ่านตัวซ้ำอีก1รอบเห็นไหมคะ0.75003นั่นเองค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างถัดไปกันค่ะค่ะนักเรียนคะในตัวอย่างที่2ค่ะจงเขียนเศษ2ส่วน9ให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ระหว่างนี้ให้นักเรียนลองคิดคำนวณก่อนค่ะและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกัน

0: ค่ะนักเรียนคะในข้อนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะน่าจะได้กันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะคุณครูขออาสาสมัคร1คนในการออกมาเฉลยข้อนี้ค่ะใครคะขอบคุณค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าคำตอบที่เพื่อนหานั้นตรงกับที่เราหาไว้หรือเปล่านะคะ
1: คิดไม่ได้เลย

0: ะเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่านะคะที่เพื่อนได้นะคะสร้างหาเป็นไงคะคำตอบตรงกับที่เราคิดไว้ไหมคะ
1: ตรง
0: ใช่เราสังเกตว่าเศษ2ส่วน9สามารถเขียนให้อยู่รูปของโทมได้เป็นเท่าไหร่คะ 0.222 ไปเรื่อยๆสังเกตดูว่าเราหาคำตอบที่สิ้นสุดได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะค่ะถูกต้องแล้วค่ะเราจะได้ว่าเศษ2ส่วน9สามารถเขียนให้อยู่รูปของทศ

0: วมได้เป็น 0.222 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้ถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเราจะเรียกทศนิยมในลักษณะนี้ว่าทศนิยมซ้ำสองนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะคำตอบในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนห้องหนึ่งคนค่ะในการมาลองกดเครื่องคิดเลขให้กับนักเรียนปลายทางได้เห็นนะคะว่าคำตอบเศษ2/9ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะมีใครอาสาสมัครกด1คนไหมคะขอบคุณค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนท่านในการกดเครื่องคิดเลขได้เลยค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราดูค่ะว่าถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือของเราในการกดว่าเศษ2/9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราดูคำตอบของเพื่อนนะคะว่าตรงกับที่เราหาไว้หรือเปล่านะคะได้เท่าไหร่บ้างคะไหนลองพูดมาสิคะ
1: 0.222222ไปเรื่อยๆครับ
0: หลายตัวมากเลยใช่ไหมคะคะแรงคะถ้าแรงกดในเครื่องมือเครื่องเลขของเรานะคะเราจะเห็นว่าจะได้0.222เนี่ยหลายตำแหน่งมากเลยอาจจะเป็น10ตำแหน่งใช่ไหมคะซึ่งสังเกตดูว่าเราจะเกิดเป็น222ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเรานะคะใช้โทรศัพท์แนวนอนก็จะตัวเลขที่เยอะขึ้นนะคะถ้าเป็นแนวตั้งก็อาจจะมีจำนวนที่น้อยลงนะคะค่ะซึ่งนะคะเราก็จะได้หน้าตาในลักษณะแบบนี้ที่เพื่อนกดเมื่อสักครู่นะคะหรืออาจจะมีตำแหน่งทศนิยมมากกว่าคุณครูก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราอาจจะเห็นในเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะค่ะซึ่งนะคะเราจะเรียก 0.222 นะคะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดว่าทศนิยมซ้ำสองนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้เป็น 0.2 แล้วก็จะมีตัวจุดทึบด้านบนเลข2ใช่ไหมคะตอนอ่านเราจะอ่านว่า 0.223 สังเกตดูว่าตอนอ่านเราจะอ่านตัวที่ซ้ำอีก1รอบนะคะอ่านทุกจำนวนนะคะแล้วก็ตามด้วยใช่ไหมคะตัวที่ซ้ำอีก1รอบนะคะเดี๋ยวมาลองดูในตัวอย่างที่3เป็นตัวอย่างสุดท้ายของเรานะคะค่ะในข้อนี้นะคะคุณครูอยากต้องการตรวจสอบว่าลบเศษ26ส่วนด้วย11สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวลองหาคำตอบให้คุณครูหน่อยค่ะและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

นักเรียนคะนักเรียนคงได้คำตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูขออาสาสมัคร1 คนออกมาเฉลยแนวคิดในข้อนี้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ค่ะเรียบร้อยไหมคะค่ะได้เลยค่ะแล้วเราดูว่าตอนนี้ค่ะเพื่อนนะคะได้ตั้งหารมาแล้วซึ่งสังเกตดูว่าเนื่องจากพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะเพื่อนแต่ว่าเพื่อนบอกว่าจะได้เท่าไหร่ไปเรื่อยๆคะ
1: ได้ 2.36
0: ใช่มั้ยคะจะสังเกตดูว่าคำตอบของเพื่อนเพื่อนบอกว่าจะเป็น3636ไปเรื่อยๆซึ่งของเราได้ตรงมั้ยคะตรงใช่ป่ะอ่ะเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวเราลองใช้เครื่องคิดเลขดูว่าจะได้คำตอบเป็นแบบที่เพื่อนหาไว้หรือเปล่านะคะขอตัวแทน1คนอ่ะเป็นคนเดิมก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะว่าถ้าเราเขียนว่าลบเศษ26ส่วนด้วย11นะคะจะกดเครื่องคิดเลขจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะ
2: 2.36 ไปเรื่อยๆครับ
0: เราจะได้เป็นลบด้วยใช่ไหมคะลบ 2.363636 หนูได้36ประมาณกี่จำนวนคะจำได้ไหมคะว่าเป็นทศสมกิจตำแหน่งคะในเครื่องคิดเลขของเรา
2: หลายตำแหน่ง
0: ได้ประมาณแบบหลายตำแหน่งใช่ไหมคะ10ตำแหน่งเลยใช่ไหมคะเลขาสังเกตค่ะถูกต้องแล้วค่ะนะคะเราจะได้ว่าข้อนี้นะคะลบเศษ26ส่วนด้วย11จะได้เป็นลบ 2.3636 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับตัวแทนห้องของเราหน่อยค่ะค่ะนะคะเราจะเรียกทศนิยมในตำแหน่งนี้ว่าทศเสริม336นั่นเองค่ะซึ่งจากเมื่อสักครู่ที่เพื่อนได้ใช้เครื่องคิดเลขนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจะมี3636หลายตำแหน่งมากนะคะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเราสามารถเขียนสั้นๆได้เป็นยังไงคะจำได้ไหมคะจากลบ 2.3636 ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถเขียนได้เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะก็คือสามารถเขียนได้เป็นลบ 2.36 และมีแสรักซ้ำไว้ที่บนตัวเลขที่ซ้ำใช่ไหมคะซึ่งเรามี3ซ้ำก็ใส่จุดบนเลข3มี6ซ้ำก็ใส่จุดบนเลข6และตอนอ่านแล้วค่ะนักเรียนเราอ่านว่ายังไงคะ
3: 2.36
0: เก่งมากค่ะเราจะอ่านว่าลบ 2.36 363เก่งมากค่ะตอนอ่านเราจะอ่านตัวซ้ำอีก1รอบนะคะเรียนปลายทางเก่งมากๆเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางสามารถหาได้อยู่แล้วก็คือการอะไรคะการเขียนในรูปของการหารใช่มั้ยคะซึ่งเราสามารถได้คำตอบมาอยู่แล้วนะคะค่ะเรียนคะเรียนลองดูนะคะว่าคุณครูมีจำนวนมาให้ดังต่อไปนี้ค่ะ 0.20.20 0.200นักเรียนคะจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันไหมคะเรียนปลายทาง
3: เท
0: ่ากันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เท่ากันนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะและ0.2000ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยังจะมีค่าเท่ากับ 0.2 หรือไม่คะเท่าใช่ไหมคะถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคะเราจะเรียกทศนิยมซ้ำศูนย์นะคะจาก 0.2000 ไปเรื่อยๆนะคะเราเรียกว่าทศนิยมซ้ำศูนย์นั่นเองซึ่งเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้เป็น 0.2000 ซ้ำนะคะซึ่งนะคะการเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์เราจะไม่นิยมเขียนตัวซ้ำศูนย์นั่นเองนะคะ

0: ต่อไปนี้นะคะถ้าเราเจอโทษเสริมซ้ำสูงเราจะไม่เขียนตัวซ้ำสูงนะคะจากนั้นเราจะได้ว่า 0.2003 เราจะเขียนเป็นอะไรคะ 0.2 นั่นเองนะคะเราจะไม่นิยมเขียนตัวซ้ำสูงดังนั้นถ้าเรียนหาคำตอบแล้วได้เป็นโทษเสริมซ้ำสูงเราสามารถตอบได้เลยไหมคะได้เลยใช่ไหมคะค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกนะคะเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของโทษเสริมกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เครื่องคำนวณ นะคะในระหว่างนี้ค่ะคุณครูจะเรียนได้ใช้เครื่องคิดเลขและช่วยคุณครูตอบนะคะว่าคำตอบข้อนี้เป็นเท่าไหร่เราจะมาฝึกหาคำตอบรวมถึงฝึกการอ่านและการเขียนโทษเสริมซ้ำนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางคะเศษ5ส่วน8เป็นเศษส่วนนักเรียนลองใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือของเราลองคำนวณดูว่าเศษ5ส่วน8คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเดี๋ยวเรามาลองใช้เครื่องคิดเลขดูนะคะเดี๋ยวครูจะลองขอเครื่องคิดเลขของเพื่อนดูนะคะข้อนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านทุกตำแหน่งเลยนะคะว่าในเครื่องมือสื่อสารของเราได้เท่าไหร่อ่ะได้เลยค่ะนักเรียนลองกดได้เลยค่ะยืนกดได้เลยนะคะระหว่างนักเรียนปลายทางก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูว่าคำตอบจะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะเศษ5ส่วน8นะคะนักเรียนกดเครื่องคิดเลขแล้วคำตอบเป็นเท่าไหร่คะอ่านให้หมดเลยนะคะ
1: 0.625
0: ครับคำตอบก็คือ 0.625 ใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนคะแบบนี้เราเรียกว่าโทษเสริมซ้ำอะไรคะซ้ำ0ใช่ไหมคะสังเกตดูว่า 0.625 จริงๆแล้วมันคือ000ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนะคะเราจะสามารถเขียนนะคะ0.625 และ000เนี่ยไปเรื่อยๆเราสามารถเขียนสั้นๆได้เป็นอะไรคะ 0.625003 หรือการเขียนโทษเสริมซ้ำ0เราไม่นิยมเขียนตัวซ้ำ0ดังนั้นเราเขียนได้เป็นเก่งมากค่ะเราก็จะเขียนแค่ 0.625 ค่ะเรียนปลายทางตอนอ่านเราจะอ่านว่า 0.625 ข้อที่1ถูกต้องค่ะนี่การทบทวนนะคะการเขียนและการอ่านโทษเสริมซ้ำนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรียนค่ะข้อที่2เราใช้เครื่องมือสื่อสารดูค่ะนะคะเศษ7ส่วน15สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของโทษสรรนิยมได้เป็นเท่าไหร่คะลองกดได้เลยค่ะเราจะได้เป็น
1: 0.46666ไปเรื่อยๆครับ
0: ไปเรื่อยๆใช่ไหมสังเกตดูว่าถ้าในเครื่องคิดเลขของเราบางคนอาจจะมี8ตำแหน่ง6ตำแหน่ง10ตำแหน่งหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูว่าถ้าเรากดเครื่องคิดเลขแล้วใช้แนวตั้งตัวเลขอาจจะได้น้อยลงใช่ไหมคะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแนวนอนตัวเลขก็จะมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคุณครูก็คือนะจะได้ประมาณ 0.466666 ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถเขียน 0.4666 ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของโทษเสริมซ้ำได้ว่าไงคะ
2: 0.46
0: เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น 0.46 และมีสัญลักษณ์จุดด้านบนเลข6ใช่ไหมคะตอนอ่านว่าไงคะ
2: 0.4663
0: เก่งมากค่ะเราอ่านว่า 0.4663 ถูกต้องค่ะค่ะมาดูในข้อต่อไปค่ะนักเรียนเครื่องมือสื่อสารบางเครื่องอาจจะกดเครื่องหมายลบได้นะคะลบเศษ50ส่วน33นักเรียนกดเครื่องคำนวณได้เท่าไหร่คะ
1: ลบ1515151ไปเรื่อย
0: ๆคำตอบตรงไหมคะตรงใช่ไหมคะถูกต้องค่ะสังเกตดูว่าลบเศษ50ส่วน33นะคะเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขในเครื่องมือสื่อสารของเราแล้วเราจะได้เป็นลบ 1.515151 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเราสามารถเขียนลบ 1.515151 ไปเรื่อยๆเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของโทษเสริมซ้ำได้ว่าไงคะ
2: 1.515
0: ใช่ไหมคะเราสามารถเขียนเป็นลบ 1.51 และเลข5กับเลข1จะมีจุดด้านบนใช่ไหมคะตอนอ่านว่าไงคะถูกต้องเก่งมากค่ะอ่านว่าลบ 1.51513 เราจะอ่านตัวซ้ำอีก1รอบค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะค่ะต่อไปค่ะในข้อนี้ค่ะข้อที่4ของเราเศษ11ส่วน37ค่ะนักเรียนปลายทางคะเรียนลองดูว่า

0: 81ส่วนด้วย37เราสามารถกดเครื่องคำนวณได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 0.297297 ไปเรื่อยๆครับ
0: ไปเรื่อยๆใช่ไหมคำตอบตรงไหมคะตรงใช่ไหมคะค่ะถ้าแรงกดเครื่องคิดเลขนะคะเราจะได้ว่าได้เป็น 0.297297297297 ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะซึ่งเราสามารถเขียน 0.297297 ไปเรื่อยๆให้อยู่ในรูปของโทรศัพท์ซ้ำได้ไหมคะได้ซึ่งเราจะใส่จุดตรงเลขไหนบ้างคะ
2: เลข
0: 2เราจะใส่จุดบนเลข2บนเลข9บนเลข7ใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถเขียนได้แบบ1ถ้าซ้ำนะคะทั้ง3ตัวเลยนะคะเราสามารถเขียนจุดนะคะไว้บนตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้เลยค่ะเห็นไหมคะเราจะเขียนได้เป็น 0.2 แล้วก็มีจุดบนเลข2ตามด้วยเลข9และเลข7ก็จะมีจุดบนเลข7นะคะซึ่งตอนอ่านเราอ่านว่าไงคะ
2: 0.297297
0: เก่งมากค่ะเราอ่านว่า 0.297297 นั่นเองค่ะนะคะถ้าซ้ำทุกตำแหน่งเราสามารถเติมจุดตัวซ้ำไว้บนตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้เลยนะคะนั่นเลยปลายทางค่ะมาเราดูในข้อสุดท้ายกันค่ะข้อสุดท้ายค่ะลบเศษ83ส่วนด้วย275นะคะเราลองกดเครื่องคิดเลขดูค่ะได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: ลบ 0.301818181 ไปเรื่อยๆครับ
0: ขอบคุณค่ะซึ่งคำตอบตรงไหมคะต้องใช่ไหมคะค่ะถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือนะคะเราจะเห็นว่าลบเศษ83ส่วนด้วย275จะมีค่ากับประมาณลบ 0.301818 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเรียนคะถ้าเราต้องเขียนในรูปของโทศนิยมซ้ำเราจะเขียนได้ว่าไงคะเราต้องใส่จุดตรงเลขไหนบ้างคะเลข1กับเลข8เก่งมากค่ะค่ะเราจะได้ว่าลบ 0.3018 เราใส่จุดบนเลข1และเลข8นะคะตอนอ่านว่าไงคะ
2: ลบ 0.3018
0: ถูกต้องค่ะอ่านว่าลบ 0.3018183 นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะค่ะนักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของโทศนิยมซ้ำได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเรียนรวมถึงเรียนปลายทางเช่นเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวเรามานะคะลองดูว่านักเรียนคะการใช้สัญลักษณ์อื่นๆนอกจากเป็นจุดทึบบนซ้ำแล้วเรายังสามารถใช้สัญลักษณ์อื่นแทนทศนิยมซ้ำได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะจาก 0.853533 ที่เราเขียนจุดซ้ำนะคะบนเลข5กับเลข3แล้วนะคะเราสามารถเขียนอะไรคะถ้า5กับ3ซ้ำเราสามารถใช้ส่วนของเส้นตรงเขียนบนเลข5กับเลข3หรือบนตัวที่ซ้ำได้เลยนะคะหรือเราจะใช้สัญลักษณ์ของมุมนะคะคุมตัวที่ซ้ำก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือเราสามารถเขียนได้ทั้ง3รูปแบบนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอในรูปแบบแรกใช่ไหมคะคือแบบจุดนั่นเองค่ะค่ะซึ่งจากที่เราได้เรียนเรื่องของโทศนิยมซ้ำไปสังเกตดูว่าจาก5ตัวอย่าง5ข้อที่ผ่านมานะคะเราจะแบ่งโทศนิยมซ้ำออกเป็นกี่แบบคะ2ประเภทใช่ไหมคะก็คือแบ่งออกเป็นโทศนิยมซ้ำ0กับโทศนิยมซ้ำที่ไม่ใช่โทศนิยมซ้ำ0นั่นเองนะคะถ้าโทศนิยมซ้ำ0เราจะนิยมเขียนเลข0ต่อท้ายไหมคะไม่นิยมเขียนนะคะแต่ถ้าเป็นโทศนิยมซ้ำที่ไม่ใช่โทศนิยมซ้ำ0เราสามารถเขียนจุดสัญลักษณ์ตัวซ้ำลงไปได้เลยนะคะค่ะเมื่อเรียนนั้นเข้าใจในเรื่องของโทศนิยมซ้ำแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกทบทวนความรู้ของนักเรียนกันค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันค่ะซึ่งสำหรับในแบบฝึกหัดที่1 นะคะเรื่องทศนิยมซ้ำคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดของเรานะคะจะให้นักเรียนค่ะเขียนเศษส่วนที่ครูได้กำหนดให้ในแต่ละข้อนะคะให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำนั่นเองนะคะรวมถึงเขียนคำอ่านให้ถูกต้องด้วยค่ะนะคะอ่ะระหว่างนี้เรียนสามารถลงมือทำแบบฝึกหัดของเราได้เลยค่ะค่ะสำหรับในข้อที่1 นะคะก็จะเป็นการเขียนเศษส่วนคือเศษ2ส่วน3ให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองค่ะนักเรียนก็ลองเขียนเติมในคำตอบให้สมบูรณ์นะคะรวมถึงเขียนนะคะคำอ่านด้วยนะคะและในข้อที่2ค่ะก็คือเศษ16ส่วน45นะคะ เรียนอย่าลืมเขียนว่านักเรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนคำอ่านให้เรียบร้อยค่ะค่ะข้อที่3ค่ะเศษ15ส่วน11นะคะและข้อที่4ค่ะลบเศษ127ส่วนด้วย11ค่ะและข้อที่5นะคะเศษ11ส่วน37ค่ะค่ะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะข้อที่1ค่ะข้อที่1เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยใครจะกลุ่มไหนอาสาสมัครเฉลยข้อ1คะกลุ่มไหนขอบคุณค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราให้กลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5จะตอบให้เรานะคะค่ะเศษ2ส่วน3ค่ะสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 0.66

0: ไปเรื่อยๆค่ะ
1: ถูกต้องค่ะก็คือเขียนได้เป็น 0.666 ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและหรืออาจเขียนได้เป็นยังไงคะ
0: 0.6 แล้วก็มีเลขถือข้างบน
1: ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็คือ 0.6 และมีจุดอยู่ด้านบนเลข6ใช่ไหมคะอ่านนะคะอ่านว่าไงคะ
0: อ่านว่า 0.663 ค่ะ
1: อ่านว่า 0.663 ถูกต้องค่ะข้อที่1เรียบร้อยปรบมือให้เพื่อนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยในข้อต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะข้อที่2กลุ่มไหนเฉลยคะขอบคุณค่ะข้อที่2นะคะเศษ16ส่วน45เรียนตอบอะไรบ้างคะ
0: ตอบ 0.355 ไปเรื่อยๆค่ะ
1: 0.3555 ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเราสามารถเขียนสั้นๆได้ว่าไงคะ
0: 0.35 มีจุดทึบด้านบนค่ะ
1: จุดทึบด้านบนเลขอะไรคะ
0: เลข5
1: เลข5ถูกต้องค่ะและเราจะมีคำอ่านว่าไงคะ
0: 0.3553 ค่ะ
1: 0.3553 ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะข้อที่3กลุ่มไหนเฉลยคะขอบคุณค่ะค่ะข้อที่3ค่ะเศษ15ส่วน11นะคะคำตอบของเราคืออะไรคะ
2: 1.36366 ไปเรื่อยๆครับ
1: ค่ะเราจะได้ว่า 1.363636 ไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนสั้นๆได้ว่าไงคะ
2: 1.36 มีจุดด้านบน3กับ6ครับ
1: ถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น 1.36 และมีจุดบนเลข3และเลข6ถูกต้องค่ะคำอ่านล่ะคะอ่านว่าไงคะ
2: 1.36363 ครับ
1: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าอ่านว่า 1.36363 ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่4กันค่ะข้อที่4ค่ะกลุ่มไหนจะช่วยครูเฉลยคะขอบคุณค่ะเชิญค่ะข้อที่4ค่ะลบเศษ127ส่วนด้วย11ค่ะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่คะ
3: ลบ 11.545454 ไปเรื่อยๆครับ
1: ถูกต้องค่ะเป็นลบ 11.545454 ไปเรื่อยๆค่ะเราสามารถเขียนสั้นๆได้ว่ายังไงคะ
3: ลบ 11.54 มีจุดบน5กับ54ครับ
1: ถูกต้องค่ะเราจะเขียนลบ 11.54 และใส่จุดทึบบนเลข5และเลข4ใช่ไหมคะคำอ่านล่ะคะเราจะอ่านว่าไงคะ
3: ลบ 11.54543
1: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม1หน่อยค่ะเราจะอ่านว่าลบ 11.54543 ค่ะค่ะและข้อที่5นะคะเป็นข้อสุดท้ายค่ะค่ะข้อที่5นะคะเศษ11ส่วน37ค่ะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่คะ
4: เขียนได้เป็น 0.297297 ไปเรื่อยๆครับ
1: ถูกต้องค่ะแล้วเราสามารถเขียนสั้นๆได้ว่ายังไงคะ
4: 0.297 แล้วก็มีจุดทึบอยู่บนเลข2กับเลข9แล้วก็เลข7ครับ
1: ถูกต้องค่ะซึ่งเราสามารถเขียนเป็น 0.297 แต่เราใส่จุดแค่บนตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้ไหมคะได้นะคะเราสามารถเขียนเป็น 0.297 ใส่จุดทึบบนเลข2และเลข7ค่ะคำอ่านล่ะคะอ่านว่าไงคะ
4: อ่านว่า 0.297273 ครับ
1: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มสุดท้ายของเราค่ะอ่านว่า 0.297293 นั่นเองค่ะเป็นไงคะเป็นไงของเราง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะเรียนสามารถเขียนนะคะเศษส่วนให้อยู่รูปของทศนิยมซ้ำได้นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้กันเลยค่ะค่ะนั่นเองค่ะทศนิยมซ้ำเป็นตัวอย่างของจำนวนตรรกยะซึ่งทศนิยมซ้ำสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้นั่นเองค่ะและเศษส่วนทุกจำนวนสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ซึ่งการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3เราสามารถทำได้โดยการนำตัวส่วนไปหารตัวเศษนั่นเองค่ะซึ่งทศนิยม3ของเราสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือทศนิยม3 0นะคะและทศนิยม3ที่ไม่ใช่ทศนิยม3 0นั่นเองค่ะค่ะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาต่อในของทศนิยม3เหมือนเดิมค่ะ ค่ะสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางและในปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่2การเขียนทศยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งสำหรับวันนี้คุณครูก็จบเนื้อหาแล้วนะคะสำหรับนักเรียนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะค่ะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

งขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยประเด็นให้คิดนะครับประเด็นที่ครูให้พวกเราร่วมกันคิดคือพวกเราคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีอะไรบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเราปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวของเพื่อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากนักเรียนในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวลองปรึกษากันดูนะครับปัญหาอะไรบ้างที่เราเข้ามาโรงเรียนแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจเลยอยู่แล้วเป็นทุกข์มากเลยลองคิดดูครูให้เวลา1นาทีนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองดูสิครับว่าปัญหาของเราในโรงเรียนนั้นมีอะไรบ้างลงมือปฏิบัติครับ

0: นักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าจากที่เขาได้ระดมความคิดกันปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอสุ่มนะครับเลขที่24ครับเลขที่24ลุกขึ้นจับไมค์ได้เลยครับเรามาฟังคำตอบกันกลุ่มที่6เมื่อสักครู่นี้เราระดมความคิดกันปัญหาที่เจอในโรงเรียนคืออะไรครับ
1: กลิ่นห้องน้ำแล้วก็ขยะค่ะ
0: ห้องน้ำกลิ่นห้องน้ำแล้วก็ขยะแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรเราคิดว่า
1: ไม่รักษาความสะอาดภายในห้องน้ำกับทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
0: มันเกิดจากตัวของนักเรียนเองใช่ไหมประมือให้เพื่อนหน่อยอีกสักหนึ่งคนอีกสักหนึ่งคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอเป็นเลขที่5ครับเลขที่5ปลายทางก็สามารถตอบขึ้นได้เลยนะครับเลขที่5ว่ายังไงบ้างครับปัญหาที่เราได้พูดคุยกับเพื่อน
2: มีขยะที่สนามคิงพาวเวอร์เยอะครับ
0: มีขยะที่สนามใช่ไหมครับมันเกิดจากอะไรเอ่ย
2: มีคนเอาของไปกินแล้วไม่ยอมเอาเก็บไปทิ้งที่ถังขยะครับ
0: มันเกิดจากวินัยในตนเองใช่ไหมที่เอาของไปรับประทานแล้วไม่ยอมเอาไปทิ้งถังขยะนี่คือปัญหาที่นักเรียนต้นทางได้ค้นพบนะครับครูก็มีปัญหาที่มานำเสนอพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับปัญหาแรกเลยพวกเราเห็นไหมภาพนี้คืออะไรเอ่ยทะเลาะวิวาทหรือปัญหาความรุนแรงนั่นเองความรุนแรงก็คือการใช้การต่อยเตะตีตบนะครับก็มักเกิดขึ้นภายในโรงเรียนนะครับก็อาจจะทำให้เจ็บตัวเจ็บใจไปนี่คือปัญหานะครับปัญหาที่สองภาพนี้คืออะไรเอ่ย
3: ขยะ
0: ขยะแน่นอนว่าเกือบทุกโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหานี้คือขยะล้นโรงเรียนนะครับขยะเนี่ยมีการทิ้งเกลื่อนกลาดหมดเลยโรงเรียนเราก็เช่นกันใช่ไหมเพราะเกิดจากใครนักเรียนเองใช่ไหมที่ขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ลงถังปัญหาอะไรเอ่ยให้ทายโดดเรียนหรือว่าการไม่เข้าเรียนนะครับเวลาที่เรานั้นไม่เข้าเรียนใช่ไหมอาจจะหนีไปตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วไม่เข้าเรียนแล้วอยู่ๆกลับมาเรียนต่อนะครับเราก็เรียนไม่ทันเพื่อนเรียนตามไม่ทันดังนั้นก็เรียนไม่รู้เรื่องพอเรียนไม่รู้เรื่องก็ไม่อยากเรียนอีกดังนั้นพวกเราควรจะต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับนี่คือปัญหาที่ครูนำมาอีกปัญหาหนึ่งโอ้โหเห็นภาพปุ๊บตอบได้เลยคือการบูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งกันซึ่งพวกเรามัธยมศึกษาปีที่2ไม่เคยบูลลี่ใครเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนต้นทางให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้เห็นว่านักเรียนต้นทางเนี่ยไม่เคยบูลลี่ใครไม่เคยกลั่นแกล้งใครนะครับซึ่งถ้าคนที่โดนบูลลี่หรือว่าโดนกลั่นแกล้งเนี่ยเขาอาจจะเกิดแผลภายในจิตใจของเขาใช่ไหมครับอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็อาจจะส่งผลปัญหาอื่นๆตามมานะครับดังนั้นการบูลลี่คนอื่นไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือปัญหาที่คุณนำมาแล้วปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับอริยสัจ4
4: เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมครับนักเรียนครับสมุทัยนั้นก็คือเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามอกุศลกรรมบท10ก็เป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์นะครับแต่ถ้าหากว่าเรานั้นต้องการมีความสุขก็ต้องดับทุกข์นะครับนั่นก็คือการดับทุกข์ความทุกข์การดับทุกข์ก็คือหรือว่าความสุขเนี่ยมีอยู่2ลักษณะครับก็คือความสุขที่เกิดจากภายนอกและความสุขจากภายในจิตใจของเราเองแน่นอนที่สุดครับนักเรียนว่าความสุขที่ดีที่สุดก็คือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเป็นความสุขจากภายในใจของเราเองวิธีการที่จะทำให้เราเกิดความสุขนะครับก็คือการทำการพูดการคิดซึ่งจะต้องคิดดีพูดดีทำดีตามกุศลกรรมบท10นะครับซึ่งก็คือเป็นมรรคนั่นเองซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดนิโรธก็คือความดับทุกข์ครับสรุปอย่างนี้นะครับนักเรียนว่าสมุทัยนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับขออภัยครับสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลคือทุกข์มรรคเป็นเหตุให้เกิดผลคือนิโรธครับ
0: เรามาดูวันนี้กิจกรรมเราจะใช้กิจกรรมชื่อว่าอริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนนะครับโดยเป้าหมายของกิจกรรมนี้

คนต้องท่องไว้ในใจเลยเวลาเราทำกิจกรรมเป้าหมายคือให้นักเรียนใช้อริยสัจ4วิเคราะห์1ปัญหาในโรงเรียนพร้อมคิดวิธีแก้ไขและสร้างค่านิยมประจำโรงเรียนพร้อมเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนักเรียนครับปัญหาของแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องไม่เหมือนกันนะครับทีนี้กิจกรรมที่ครูจะให้นักเรียนทำหลังจากนี้คือเลือกและวิเคราะห์ปัญหา1เรื่องที่พบในโรงเรียนซึ่งกลุ่มของนักเรียนนั้นสนใจครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมกันคิดสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวครูจะสอบถามแต่ละกลุ่มว่าเลือกปัญหาอะไรบ้างนักเรียนปลายทางก็สามารถเลือกปัญหาขึ้นมาได้เลยนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: เอาละครับตอนนี้เรามาสอบถามนักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มนั้นเลือกปัญหาอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่1กลุ่มเราเลือกปัญหาอะไรครับปัญหาคือ
1: การบูลลี่ครับ
0: การบูลลี่กันในโรงเรียนใช่มั้ยครับกลุ่มที่2ล่ะปัญหาอะไรเอ่ยใช้ไมค์ในการพูดครับ
2: ทิ้งขยะผิดที่ครับ
0: ทิ้งขยะไม่เป็นที่ใช่ไหมนี่คือปัญหาที่กลุ่มที่2เลือกกลุ่มที่3นะครับ
1: การโดดเรียนครับ
0: การโดดเรียนการไม่เข้าเรียนกลุ่มที่4ครับ
3: ของหายในโรงเรียนค่ะ
0: ของหายในโรงเรียนโอ้ยอดเยี่ยมมากกลุ่มที่5ล่ะปัญหาของเราคือ
3: การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงค่ะ
0: การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เราเลือกปัญหาอะไรเอ่ย
3: กลิ่นเหม็นภายในห้องน้ำค
0: ่
3: ะ
0: กลิ่นภายในห้องน้ำใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นปัญหาของนักเรียนนะครับของคนที่มาใช้ห้องน้ำทีนี้เมื่อพวกเราเลือกปัญหาแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งใจดูว่าเราจะต้องทำอะไรนะครับในกิจกรรมอริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนในขั้นตอนที่1คือทุกข์ก็คือปัญหานั่นเองให้นักเรียนระบุว่าปัญหาที่กลุ่มเลือกคืออะไรนะครับอย่างที่พวกเราได้นำเสนอมาและเรารับรู้หรือประสบกับปัญหานั้นผ่านขันธ์5อย่างไรเรารับรู้ผ่านรูปอย่างไรเวทนาสังขารวิญญาณอย่างไรนะครับลองเขียนมานะครับลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนะน้องเรียนต่อไปหัวข้อที่2คือสมุทัยสาเหตุของปัญหาเรานั้นจะต้องหาให้ได้ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วมันสัมพันธ์อย่างไรกับอกุศลกรรมบทข้อใดบ้างนะครับต่อไปหัวข้อที่3ครับนั่นก็คือนิโรธนิโรธคือผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับจากปัญหานะครับหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีอย่างไรนี่คือการคาดผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปเชื่อมโยงกับความสุขทั้งสามิสุขและนิรามิสุขนะครับว่าเป็นความสุขแบบอิงวัตถุหรือไม่เป็นความสุขที่อิงจากสิ่งของภายนอกหรือไม่หรือว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเองนะครับข้อสุดท้ายก็คือมรรคแนวทางในการแก้ไขปัญหามีหัวข้อว่าหากกลุ่มของนักเรียนเนี่ยได้เป็นสภานักเรียนจะใช้วิธีใดในการแก้ไขปัญหานี้ต้องแก้ไขปัญหาในโรงเรียนทั้งระบบเลยนะนักเรียนใช้หลักกุศลกรรม

ด10อย่างไรนะครับสุดท้ายเป็นพาเสริมนะครับคือให้แต่ละกลุ่มเนี่ยคิดค่านิยมของโรงเรียนที่ช่วยกันแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นอะไรนะครับค่านิยมโรงเรียนเรามีชื่อว่าวังไกลกังวลใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน

ก็คือสระไอไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นขยะตัวต่อไปคือกอไก่นะครับแก้ไขนิสัยมักง่ายและลอลิงนะครับลดละเลิกขยะที่ไม่จำเป็นนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทำนะครับอันนี้คือครูแถมให้เนาะก็จะมีวางไกลเต็มๆของเราคือกังวลใช่ไหมกอไก่สระก็คือกันขยะล้นนะครับงองงูงามทั้งกายใจและสิ่งแวดล้อมวาแหวนวิในในการแยกขยะนะครับลอลิงก็คือลดขยะลดปัญหานี่คือค่านิยมที่พวกเราจะต้องร่วมกันคิดนะครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของเราจะเป็นการนำเสนออริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวไอเดียแนวความคิดของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเมื่อเลือกปัญหาแล้วจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรนะครับโดยใช้อริยสัจ4นะครับทีนี้ขอเรียงลำดับเป็น1ถึง6นะครับกลุ่มที่1ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังการนำเสนอของกลุ่มที่1กันทุกคนจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนนะครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาของเขาว่าเป็นอย่างไร
1: สวัสดีครับพวกเรากลุ่มหนึ่งนะครับปัญหาคือการบูลลี่ครับทุกคือการที่ทุกมี5อย่างครับลูกคือเพื่อนและเราครับวิญญาณคือความรู้สึกเสียใจที่เพื่อนบูลลี่เราครับสังขารคือคิดเพื่อนคิดที่จะแกล้งเราครับเวทนาคือรู้สึกเสียใจเมื่อเพื่อนแกล้งครับสัญญาคือจำได้ถึงครั้งก่อนที่เพื่อนบูลลี่เราครับสมุทัยคือการสาเหตุของปัญหาครับ

0: คือการที่เพื่อนไม่ชอบเราโดยใช้เป็นวจีสุจริตครับวจีสุจริตคือการพูดหยาบการพูดส่อเสียดครับต่อไปครับนิโรธนิโรธคือสาเหตุของการแก้ปัญหาครับหากปัญหานี้ถูกแก้จะทำให้สังคมของโรงเรียนเราดีขึ้นครับสามารถใช้ทั้งสามิสุนิรามิสุครับต่อไปครับเป็นมาร์คครับมาร์คคือการแก้วิธีการแก้ปัญหาครับแก้ไขปัญหาครับถ้าผมเป็นสภานักเรียนครับผมจะเปิดกิจกรรมการพูดคุยการส่งข้อความหากันครับโดยใช้วจีสุจริตครับการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดส่อเสียดครับต่อไปครับค่านิยมครับวางไกลกังวลวอแหวนไม่หันอากาศคือไว้ถูกกระทำครับงองงูคืองดเว้นใจหยาบครับไม่สละไอครับไม่พูดเหยียดหยามคนอื่นครับกอไก่ครับการพูดดีไม่มีผิดครับลอลิงครับลดแล้วเลิกจะสมบูรณ์ครับกอไก่ไม่หันอากาศครับการพูดแย่ๆครับงองงูครับงามดีไม่มีผิดครับวอแหวนครับวจีสุจริตมาใช้ได้ครับลอลิงครับลดปัญหาการบูลลี่ชีวิตดีไม่มีทุกข์ครับ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลับเท่าที่ได
2: ้เอาละครับนักเรียนหลังจากที่กลุ่มที่หนึ่งนะครับได้นำเสนอไปนะครับเกี่ยวกับการบูลลี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับอาจจะเหมือนการสอดคล้องกับนักเรียนนะครับอาจจะเพิ่มเติมไปบ้างนะครับเรามาดูกันนักเรียนสมุทัยก็คือเหตุใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าถูกเพื่อนบูลลี่ถือว่าเป็นวจีทุจริตนะครับผลของมันก็คือนักเรียนที่ถูกบูลลี่ครับนักเรียนจะรู้สึกเสียใจอายโกรธแล้วก็กลัวนะครับรับรู้ผ่านขันห้านั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนมักเราจะต้องปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ไม่พูดคำหยาบตอบโต้เพื่อนทำใจให้สงบไม่โกรธนะครับไม่พูดคำหยาบไม่ตอบโต้เพื่อนนะครับนี่คือมรรคนั่นเองนะครับเมื่อเราทำแบบนี้แล้วผลที่เกิดขึ้นนิโรธของเรานั่นก็คือเราก็จะรู้สึกสุขใจเสียงของเพื่อนที่บูลลี่เราเนี่ยก็เป็นเพียงเสียงหนึ่งที่ทำร้ายเราไม่ได้นะครับนี่ก็คืออริยสัจ4ของการบูลลี่นั่นเองครับ
1: ต่อไปเรามาดูกลุ่มที่2กันกลุ่มที่2ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ากลุ่มที่2จะนำเสนอจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเริ่มได้เลยครับ
3: สวัสดีครับวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องอริยสัจ4การเก็บขยะของกลุ่ม2นะครับทุกคือการทิ้งขยะผิดที่นะครับลูกนักเรียนและขยะนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นขยะตามมาด้วยสัญญานึกถึงขยะในโรงเรียนและเวทนารู้สึกไม่สบายใจสังขารคิดว่าเราต้องเก็บขยะนะครับส่วนวิญญาณรับรู้ผ่านตาและใจครับต่อมาด้วยสมุทัยคือนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่ครับนิโรธคือการไม่มีขยะในโรงเรียนอกุศลบทเห็นผิดเป็นถูกมรรคคือรณรงค์ให้ไม่ทิ้งขยะในโรงเรียนครับค่านิยมนะครับวอแหวนไม่เห็นอากาศเท่าคือวันนี้ทุกคนต้องช่วยเก็บขยะครับตามมาด้วยงองูงดการทิ้งขยะผิดที่สระไอไม่มีการทิ้งขยะในโรงเรียนกอไก่การอยู่ร่วมกันโดยไม่มีขยะและลอลิงลงไม้ลงมือช่วยกันเก็บขยะครับขอบคุณครับ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือ
2: ทีนี้ต่อไปเรามาดูนะครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2นะครับสถานการณ์ก็คือการทิ้งขยะไม่เป็นที่นะครับเรามาดูสมุทัยเหตุก็คือเข้าใจผิดนะครับว่าทิ้งขยะไม่ถูกที่นั้นไม่เป็นไรนะครับเป็นมโนทุจริตนะครับก็คือเราอยากจะทิ้งก็ทิ้งเลยนะครับเพราะเข้าใจว่ามันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บใช่ไหมครับนักเรียนเป็นมโนทุจริตนะครับผลที่จะเกิดขึ้นคือโรงเรียนของเราจะสกปรก มีกลิ่นไม่พึงประสงค์นักเรียนและครูไม่มีความสุขในการเรียนหรือการทำงานนะครับเห็นไหมนักเรียนเป็นเหตุและก็เป็นผลนะครับทีนี้เรามาดูมรรคเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับซึ่งมันเป็นเหตุใช่ไหมมรรคเนี่ยปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ครับก็คือเห็นถูกต้องตามครองธรรมว่าทิ้งขยะให้ถูกที่คือการดูแลส่วนรวมทุกคนต้องตระหนักในหน้าที่ของตนเองนะครับนิโรธหรือว่าผลของมันนะครับการที่เราทำแบบนี้เนาะผลของมันก็คือปัญหาจะหมดไปนะครับเมื่อทุกคนมีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของความสะอาดนะครับโรงเรียนก็จะสะอาดไม่สกปรกครับ
1: ต่อไปกลุ่มที่3ออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเร่งเวลานะครับมาเลยกลุ่มที่3กลุ่มที่4 5 6เตรียมพร้อมนะครับเรามาฟังปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้อริยสัจ4ของกลุ่มที่3กันครับ
3: สวัสดีค่ะมาจากกลุ่ม3นะคะจะมาเรื่องอริยสัจ4ค่ะคือเรื่องการโดดเรียนนะคะทุกข์คือปัญหาคือการโดดเรียนค่ะรูปคือตัวเราเวทนาคือการรู้สึกการเบื่อเรียนค่ะสัญญาคือนึกถึงตอนที่เรียนสังขารคือคิดจะไม่อยากเรียนวิญญาณคือกายใจแล้วก็ตาค่ะสมุทัยคือปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคือความขี้เกียจเรียนความเบื่อการเรียนค่ะเกี่ยวกับกุศลกรรมบท10อย่างไรก็คือความพยาบาทคือมโนทุจริตค่ะแล้วก็พูดเท็จคือวจีทุจริตค่ะนิโรธนะคะหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขสั่งจะส่งผลดีอย่างไรค่ะการเรียนจะดีขึ้นค่ะแล้วก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นใช้เกี่ยวกับนิรามิสุขค่ะเชื่อมโยงกับความสุขในกายค่ะแล้วก็ค่านิยมนะคะขอโทษค่ะมาร์คค่ะหากเป็นสภานักเรียนจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคือการติดกล้องวงจรปิดหรือว่าให้คนมาเฝ้าค่ะใช้หลักกุศลกรรมมาบท10อย่างคือความไม่พยาบาทค่ะหรือว่ามโนสุจริตแล้วก็ไม่พูดเท็จคือวจีสุจริตค่ะค่านิยมคือวังไกลนะคะวอแหวนคือวันนี้จะไม่โดดเรียนค่ะงองูคือการงานทำให้เสร็จค่ะสระไอคือใฝ่เรียนค่ะกอไก่คือการตั้งใจเรียนลอลิงคือลดความขี้เกียจค่ะขอบคุณค่ะ
1: อ่ะปรบม
2: ือทีนี้เรามาดูนะครับจากกลุ่มที่3เมื่อสักครู่นี้นะครับได้นำเสนอมาเรื่องการหนีเรียนการโดดเรียนนะครับเรามาดูสาเหตุก่อนมันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับนักเรียนที่หนีเรียนนะครับมักมีความคิดที่ว่าไม่มาเรียนก็ไม่เป็นไรการเรียนเนี่ยไม่สำคัญถือว่าเป็นมโนทุจริตนะครับนักเรียนผลของมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราคิดแบบนี้นะครับนักเรียนจะเรียนไม่ทันเพื่อนคะแนนตกสอบไม่ผ่านเป็นการทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนะครับทีนี้เรามาดูเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรด้วยวิธีการของมรรคนะครับก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ต้องเห็นถูกต้องนะครับความเห็นเราเนี่ยจะต้องเป็นเรียกได้ว่าต้องเห็นตามถูกครองธรรมนะครับว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตคิดดีตั้งใจเรียนนะครับผลของการตั้งใจเรียนมันจะเป็นอย่างไรนักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนมีเป้าหมายในชีวิตรู้ว่าการเรียนคือโอกาสนะครับนี่คืออริยสัจ4นะครับถ้าเราวิเคราะห์ลึกๆแล้วเนี่ยก็สามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูนะครับปัญหาของกลุ่มที่4และวิธีการแก้ไขปัญหานะครับว่าเป็นอย่างไร ออกมาได้เลย
4: สวัสดีค่ะมาจากกลุ่ม4นะคะวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องอริยสัจ4ปัญหาของหายค่ะสมุทัยปัญหาเกิดจากการไม่ระมัดระวังหรือวางของไม่เป็นที่จนของหายได้ทุกข์วิญญาณใจเวทนารู้สึกเสียใจไม่สบายใจที่ของหายสังขารการกลั่นแกล้งลูกเราของที่หายค่ะนิโรธปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีทุกคนที่ได้รับของคืนก็จะมีความสุข มรรคกายกรรมหากเจอของให้ตามหาเจ้าของแก้ไขปัญหาให้มาที่ห้องประชาสัมพันธ์วจีกรรมไม่พูดขายฝันมโนกรรมไม่

0: ริญผิดเป็นถูกค่านิยมวันดีไม่มีทุกข์งดขโมยไม่ล่าช้าเวลาหาการดูแลรักษาลดการทำหายค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือ
2: ต่อไปครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4ได้นำเสนอไปเกี่ยวกับของหายนะครับสาเหตุก็อาจจะคล้ายๆกับของนักเรียนเลยนะครับนั่นก็คือสมุทัยก็คือสาเหตุเนาะก็คือนักเรียนเนี่ยไม่ระมัดระวังสิ่งของของตนเองไม่มีความรับผิดชอบไม่เก็บของให้เรียบร้อยนี่คือสาเหตุผลล่ะเมื่อนักเรียนไม่ดูแลของตนเองผลก็คือนักเรียนสูญเสียของใช้เช่นเงินของเล่นอุปกรณ์การเรียนนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับทั้งทุกข์และสมุทัยทีนี้หาวิธีการกันดีกว่ามรรคก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10เห็นถูกต้องตามครองธรรมว่าการดูแลของตนเองเป็นหน้าที่มีสติดูแลของให้ดีนะครับเราต้องคิดไว้เลยว่าอุปกรณ์การเรียนของเราเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลใครจะเป็นคนดูแลมันคือหน้าที่ของเราเราต้องดูแลของให้ดีนะครับนี่คือมรรคนะครับส่งผลให้เกิดนิโรธครับนักเรียนนักเรียนก็จะรู้จักนะครับดูแลและรับผิดชอบสิ่งของของตนเองแล้วก็โรงเรียนยังมีการสร้างวัฒนธรรมนะครับเกิดวัฒนธรรมก็คือเจอของไม่ใช่ของเราไม่เก็บไว้นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของหายนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูกลุ่มที่5การปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้อริยสัจ4นะครับเริ่มได้เลย
0: สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนกลุ่ม5นะคะทุกข์นะคะคือการทะเลาะวิวาทกันค่ะรูปคือเราและเพื่อนค่ะเวทนารู้สึกโกรธค่ะสัญญาจำได้ว่าเคยโดนทำไม่ดีไว้ค่ะสังขารคือคิดจะตอบโต้ไม่ปล่อยวางโกรธแค้นค่ะวิญญาณคือกายใจหูสมุทัยนะคะปัญหาเกิดจากการที่ความเห็นไม่ตรงกันค่ะอกุศลกรรมมาบท10ข้อนะคะคือความพยาบาทและพูดส่อเสียดค่ะนิโรธนะคะปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีได้ปรับความเข้าใจการลดความขัดแย้งกันไม่ทะเลาะกันในโรงเรียนเป็นมิตรที่ดีต่อกันจะได้สบายใจและอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเป็นนิรามิสุขไม่อาศัยสิ่งของภายนอกค่ะมรรควิธีการแก้ปัญหาคือนั่งคุยกันด้วยเหตุผลว่าทำไมถึงคิดกันคนละแบบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ความไม่พยาบาทค่ะค่านิยมนะคะวอแหวนไม่หันอากาศคือวัยอยากรู้อยากลองค่ะงองูคืองดใช้อารมณ์ตัดสินค่ะไม้มาลายคือไม่มีอคติต่อกันค่ะกอไก่คือแก้ปัญหาอย่างถูกต้องค่ะลอลิงคือละลายพฤติกรรมไม่ดีค่ะกอไก่ไม่หันอากาศคือการทะเลาะกันค่ะงองูคืองดใช้คำหยาบค่ะวอแหวนคือวางใจปล่อยวางค่ะลอลิงคือลดการทะเลาะกันค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ปรบมือ
2: เอาละครับเรามาดูนะครับจากกลุ่มที่5ได้นำเสนอไปนะครับทะเลาะวิวาทในโรงเรียนนะครับสมุทัยเหตุเป็นอย่างไรเอ่ยเกิดจากความโกรธนะครับความไม่ยับยั้งชั่งใจถือว่าเป็นกายทุจริตและวจีทุจริตนะครับนักเรียนอย่างนี้ก็สอดคล้องกับของนักเรียนนะครับแล้วผลล่ะผลก็คือเป็นทุกข์เนาะนักเรียนได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเกิดความเกลียดชังไม่สามัคคีกันในกลุ่มเพื่อนนะครับเราจะหาแนวทางหาวิธีอย่างไรดีก็มาดูที่มรรคนะครับปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ใช้กายสุจริตวจีสุจริตคิดดีพูดดีไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาด้วยสันตินิโรธผลที่เกิดขึ้นคือนักเรียนรู้จักควบคุมอารมณ์และให้อภัยมีการสื่อสารด้วยเหตุผลไม่ใช้กำลังครับนี่คือสถานการณ์การทะเลาะวิวาทในโรงเรียนโดยใช้อริยสัจ4ในการวิเคราะห์ครับ
1: เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6กัน
3: สวัสดีค่ะตัวแทนจากกลุ่ม6นะคะปัญหาที่พบคือกลิ่นภายในห้องน้ำค่ะทุกคือรับรู้ผ่านจากขันธ์5อย่างไรรูปตัวเรานักเรียนกับนักเรียนคน

0: อื่นสัญญาคือเคยจำได้ว่าห้องน้ำเคยสะอาดกว่านี้สังขารคือคิดไม่อยากจะเข้าห้องน้ำวิญญาณจมูกและตาเวทนาคือรู้สึกทุกข์ไม่อยากเข้าห้องน้ำสมุทัยเหตุของปัญหาคือการไม่รักษาความสะอาดภายในห้องน้ำสัมพันธ์กับอกุศลกรรมบท10คือมโนทุจริตค่ะนิโรธผลที่คาดว่าจะได้รับคือหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีอย่างไรทำให้ห้องน้ำมีความสะอาดและน่าเข้ามากขึ้นเชื่อมโยงกับสามิกสุขคือความสุขทางกายค่ะมักแนวทางการแก้ปัญหาช่วยการรักษาความสะอาดใส่ที่ดับกลิ่นภายในห้องน้ำอกุศลกรรมบท10คือมโนสุจริตค่ะค่านิยมคือวางไกลวาแหวนมหานากาศวัสดุทำความสะอาดภายในห้องน้ำงองูงดทิ้งขยะกระดาษงดทิ้งกระดาษชำระลงชักโครกสาไอไม่สร้างความสกปรกก็ไก่กดชักครั้งรอลิงลดละเลิกการใช้กระดาษชำระแบบสิ้นเปลืองค
1: ่
0: ะ
1: ยอดเยี่ยมมากครบมือ
2: และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่6นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับห้องน้ำเนี่ยมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือว่ากลิ่นเหม็นนั่นเองนะครับเรามาดูสมุทัยนักเรียนสมุทัยก็คือสาเหตุเนาะว่าเราอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าการดูแลห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำส่วนรวมนะห้องน้ำโรงเรียนอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราอีกทั้งยังทำห้องน้ำสกปรกถือว่าเป็นมโนทุจริตนะครับนี่คือสาเหตุนะครับแล้วผลของมันนะครับนักเรียนไม่อยากเข้าห้องน้ำเพราะห้องน้ำสกปรกบรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยไม่น่าอยู่นะครับหาวิธีการแก้ไขครับนักเรียนมักก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10นะครับใช้มโนสุจริตนะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะต้องใช้มโนสุจริตนะครับจะต้องเห็นถูกนะครับเห็นถูกตามทํานองของธรรมเห็นถูกว่าการใช้ห้องน้ำเนี่ยการใช้ห้องน้ำอย่างมีวินัยเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับนิโรธผลของมันก็คือห้องน้ำของเราเนี่ยก็จะสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นนักเรียนทุกคนใช้ห้องน้ำอย่างรับผิดชอบและมีวินัยนั่นเองครับ
1: และนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้อริยสัจ4ในการแก้ไขปัญหาซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาตนเองนะครับปัญหาของเพื่อนปัญหาในห้องเรียนและรวมถึงปัญหาของในโรงเรียนได้ด้วยนะครับถ้านักเรียนนำไปปฏิบัติใช้จริงๆเนี่ยจะดีมากๆนะครับ
2: เอาละครับนักเรียนเรามาดูนะครับนักเรียนครับสมุทัยนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามอกุศลกรรมบท10เราก็จะเป็นยังไงนักเรียนก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากมีความสุขก็ต้องดับทุกข์นั่นเองนะครับซึ่งการดับทุกข์นะครับความสุขก็จะเป็นมีอยู่2ลักษณะคือความสุขจากสิ่งของภายนอกต้องอ้างอิงจากสิ่งภายนอกนะครับหรือความสุขจากภายในใจของเราแน่นอนที่สุดครับนักเรียนว่าความสุขที่ดีที่สุดคือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยแหล่งอ้างอิงสิ่งอ้างอิงหรือว่าแหล่งจากภายนอกนะครับเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากในใจของเราเองนี่คือสุขที่ดีที่สุดเลยนะครับวิธีการที่จะทำให้เราเกิดความสุขเราก็ต้องพูดดีทำดีคิดดีตามกุศลกรรมบท10นะครับนั่นก็คืออยู่ในมรรคนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหตุให้เกิดนิโรธหรือการดับทุกข์นั่นเองนะครับสรุปได้ว่าอย่างนี้ครับนักเรียนสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลคือทุกข์ครับมรรคเป็นเหตุให้เกิดผลคือนิโรธครับ
1: นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชาดกพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาพุทธตัวอย่างนะครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่7เรื่องแนวการปฏิบัติตนจากชาดกและชาพุทธตัวอย่างนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา

0: ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ 1. เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่ก็มดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
12: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
13: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: บทสรุปที่สกอตชันจารย์ทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับอธิยินชิดสกอตชันจารย์ทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอระมัดระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับโดยสารในทางไว้กับครูรุจนีนำสิ่งของสำรับของท่านกับขณะที่นั่งบนตัวรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกๆคนด้วยนะคะก็กลับมาพบกับคุณครูดีมในรายวิชาดนตรีอีกแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะขึ้นหัวข้อใหม่เป็นในเรื่องของการสร้างสรรค์บทเพลงและอารมณ์ที่ทำให้เราแสดงถึงความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงเราสามารถอธิบายบรรยายเพื่อฟังได้เราชอบเพลงนี้เราสามารถบรรยายเนื้อเพลงเนื้อร้องได้และสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีการสร้างสรรค์บทเพลงนั่นคือการให้ลองแต่งบทเพลงสักเล็กน้อยไม่เยอะนะคะลองแต่งเพลงทุกคนเนี่ยแต่งเพลงได้โดยเฉพาะนักเรียนปลายทางก็แต่งเพลงเองได้เหมือนกันนะคะบทเพลงก็จะขึ้นอยู่หลายองค์ประกอบเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูขอสำรวจก่อนดีกว่าว่าที่ครูให้พวกเราไปเตรียมมาอย่างเช่นให้แต่ละคนไปคิดมาสิว่าเพลงชอบเพลงอะไรเพราะอะไรหนูชอบเพลงนี้ค่ะเพราะอะไรคะเดี๋ยวครูจะถามทีละกลุ่มดีกว่าขอตัวแทนนะคะนักเรียนปลายทางก็ลองบอกคุณครูปลายทางนะคะว่าชอบบทเพลงนี้เพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะอ่ะตัวแทนสักหนึ่งคนลองนึกดูนะคะว่าเราชอบเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้นะคะที่หนูฟังบ่อยๆนะคะอ่ะลองดูซิหรือดูกลุ่มไหนได้ก่อนไหนยกมือเลยกล้าเลยค่ะอ่ะไปขอกลุ่มนี้นะคะ
1: เพลงทางของปุ่นของอะตอมค่ะ
0: เพราะอะไรถึงชอบบทเพลงนี้ค่ะ
1: เพราะว่ามันพอฟังแล้วรู้สึกว่ามันถึงอารมณ์ได้ดีค่ะ
0: แล้วก็ความหมายก็
1: ดี
0: ก็ดีด้วยใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีกลุ่มไหนอีกมีกลุ่มไหนอีกคะอ่ะลองกลุ่มนู้นค่ะได้ทุกเพลงเลยเพลงที่หนูฟังได้ทุกแนวเพลงเลย
2: เพลง Like Him ของ Taylor ค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเนื้อหาของครอบครัวของศิลปินค่ะแล้วก็สื่ออารมณ์ได้ดี
0: สื่ออารมณ์อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอีกไหมคะกลุ่มไหนอีกต้องครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยฟังเพลงทุกคนแต่อาจจะยังรู้สึกว่ามันยังไม่รู้จะเอาเพลงไหนดีใช่ไหมคะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันก่อนเลยนะคะปัจจัยสำคัญต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีและอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงนะคะจุดประสงค์ในวันนี้นะคะเราก็จะอธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสร้างสรรค์บทเพลงได้นะคะนักเรียนก็สามารถสร้างสรรค์บทเพลงในจินตนาการของตัวเองเรียบเรียงใหม่ขึ้นด้วยความไพเราะนะคะแล้วก็บรรยายอารมณ์ของบทเพลงที่ฟังได้หรือตอนที่ครูให้แต่งเพลงเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะอธิบายว่ากลุ่มนี้แต่งเพลงเกี่ยวกับแนวเพลงแนวไหนเกี่ยวกับอะไรความหมายเขาพูดถึงอะไรแล้วก็จะสามารถบรรยายได้นั่นเองนะคะการบรรยายความรู้สึกหรือการแสดงความคิดเห็นซึ่งเดี๋ยวพวกเราจะได้ลองปฏิบัติกันแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อการที่เพื่อนแนะนำออกมาร้องเพลงให้พวกเราฟังแล้วก็จะได้แสดงความคิดเห็นนะคะเดี๋ยววันนี้ครูมีบทเพลงนักเรียนน่าจะเคยฟังหรือไม่เคยฟังก็เดี๋ยวลองดูนักเรียนปลายทางนะคะลองฟังเพลงที่ครูนำมาแล้วลองดูซิว่าเพลงนี้มันเกี่ยวความหมายว่าอย่างไรเป็นเพลงประมาณไหนเดี๋ยวลองฟัง

คุณสื่อวิทยทัศน์ที่ให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยนะคะอ่ะทีนี้ลองให้นักเรียนดูอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันลองดูซิว่าเป็นอย่างไร

0: ありがとう。
1: ก็ขอขอบคุณสื่อวีทัศน์นะคะให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนลองวิเคราะห์นิดนึง2เพลงเมื่อกี้ที่ฟังคือเพลงเดียวกันไหมคะเพลงเดียวกันอะไรที่แตกต่างกันดนตรีนักเรียนประธานคิดว่ายังไงคะคิดว่าเป็นเพลงเดียวกันไหมแล้วก็ดนตรีแตกต่างกันดนตรีแรกเป็นยังไง
2: น
1: ุ่
2: มนวล
1: นุ่มนวลแล้วดนตรีที่สองเป็นยังไงคะดนตรีแรกเขาก็จะมีการเพิ่มเสียงประสานเข้าไปเห็นไหมคะเขาจะมีนักร้องอยู่4คนมีการสอดแทรกเสียงประสานเข้าไปให้เพลงแบบผ่อนคลายไพเราะมากขึ้นส่วนเพลงนี้เป็นยังไงนะคะเพลงที่สองเป็นยังไงมันมันจริงหรือเปล่าคะมันจริงเนาะก็คือ เพลงที่เรียนได้ฟังเพลงเขาจะมีความแตกต่างกันด้วยดนตรีแต่เป็นดนตรีสดทั้งคู่แค่มีลักษณะการเอามาเล่นเอามาทำขึ้นเรียบเรียงขึ้นใหม่ที่แตกต่างกันแต่เหมือนเนื้อเพลงเหมือนเดิมเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ปฏิบัติกันนะคะต่อไปนักเรียนจดลงไว้นิดนึงสิ่งที่ควรคำนึงในการบรรยายความรู้สึกนะคะสิ่งที่ควรคำนึงในการบรรยายความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงนะคะนักเรียนปลายทางก็เดี๋ยวจดลงไปนิดนึงนะคะ

่ะโอเคผ่านไปนะคะ1ก็คือคำร้องในบทเพลงนะคะก็คือคำร้องสื่อถึงเรื่องราวในบทเพลงนั้นๆจุดเริ่มต้นถึงจุดจบที่มาที่ไปแล้วก็ความสวยงามนะคะในการประพันธ์ความสอดคล้องและความสัมผัสของเนื้อร้องหรือคำร้องนั่นเองนะคะ

ต่อไปนะคะเป็นองค์ประกอบในบทเพลงนักเรียนก็จะต้องมีทำนองเพลงสื่อถึงอารมณ์ต่างๆนะคะและก็สื่อสารได้ง่ายโดยบวกเข้ากับคำร้องทำให้เนื้อเพลงเนี่ยยิ่งสวยงามมากขึ้นเช่นเป็นเพลงที่สนุกสนานล่าเริงหรือโศกเศร้าอ่อนหวานท้อแท้หรือสิ้นหวังนะคะทำนองก็จะให้พวกเราเนี่ยเลือกมาเลยว่าจะเลือกเป็นทำนองแบบไหนเอาเพลงเอาทำนองเพลงอะไรมาใส่ในคำร้องใหม่ที่เราจะคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองเอาให้คล้องจองกันนะคะ

นะคะรวมถึงปัจจัยต่างๆทั้งเครื่องเสียงและสถานที่นะคะคุณภาพนี่ก็สำคัญเลยนะคะในการร้องเพลงนะคะคุณภาพเสียง

ต่อไปนะคะก็จะเป็น3นะคะคุณภาพของเสียงในบทเพลงนะคะเสียงเกิดจากแหล่งกำเนิดต่างๆที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือเสียงเครื่องดนตรีหรือการบรรเลงวัสดุต่างๆที่นำมาใช้ทำเครื่องดนตรี

ผ่านไหมคะผ่านนะคะนักเรียนปลายทางผ่านไปพร้อมกันนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องในเรื่องของจินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลงนะคะการสร้างบทเพลงแต่ละบทเพลงเนี่ยผู้ประพันธ์หรือผู้แต่งเนี่ยจะต้องมีเทคนิคในต่างๆในการสร้างสรรค์นะคะเพราะต้องใช้จินตนาการในการแต่งเพลงก็เดี๋ยวนักเรียนทุกคนเนี่ยก็จะได้ใช้จินตนาการแล้วนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรในตอนนี้เราจะลองจินตนาการดูซิแล้วเราก็จะมาเรียบเรียงเป็นคำร้องเขียนเป็นเนื้อร้องออกมาก่อนแล้วเราค่อยไปใส่ทำนองเอานะคะเดี๋ยวเราจะได้ลองสร้างจินตนาการขึ้นมานะ

ผ่านนะคะทีนี้จินตนาการมันก็จะมีย่อยออกมาอีกนั่นคือการใช้การบรรเลงการโทษค่ะการใช้การบรรเลงอย่างเดียวนะคะก็คือถ้าเป็นดนตรีไทยเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเพลงหน้าผ้าหรือเพลงโหมโรงเพลงเรื่องแต่ถ้าทางดนตรีสากลก็จะเรียกว่าการโซโล่เดี่ยวแม้โซโล่ได้หลายเครื่องดนตรีเลยนะคะคือการบรรเลงเดี่ยวที่ไม่ต้องมีการร้องนั่นเองนะคะ

อ่ะผ่านไหมคะผ่านต่อไปก็2นะคะก็จะเป็นเพลงที่มีการประกอบแบ่งเป็น2วิธีได้แก่นะคะการสร้างสรรค์ทั้งบทร้องและทำนองแล้วก็หรือการแต่งทำนองแล้วเนื้อร้องมาใส่ในการขับร้องที่เป็นของเก่านะคะเหมือนเราทำนองมา1ทำนองอย่างนี้แล้วก็แต่งเนื้อเพลงใส่เข้าไปใหม่เป็นเพลงสั้นๆง่ายๆที่เราสามารถจำได้ร้องได้จำได้ง่ายนะคะ

ค่ะนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วต่อไปนะคะคือการถ่ายทอดเมื่อเราเขียนหรือแต่งเนื้อเพลงหรือทำนองได้ทำนองแล้วเนี่ยเราก็ต้องถ่ายทอดความคิดเรื่องเราในบทเพลงนะคะก็คือความรู้สึกต่างๆเพื่อจะสื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าเราเนี่ยจะต้องการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบใดเป็นเพลงความรู้สึกที่มีเศร้ารู้สึกดีใจรู้สึกเหงาหรือรู้สึกตื่นเต้นนั่นเองนะคะ

ผ่านไหมคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกันเริ่มแต่งเพลงเดี๋ยวครูจะให้ลองดูเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เขาจะได้ลองดูซิว่าเพลงนี้เขาแต่งมาสื่อถึงอะไรอ่ะลองดูนะคะลองฟังดู

ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์อาเซียนเขาแต่งขึ้นเพื่ออะไรคะเพลงนี้ได้ยินแว่วๆของอาเซียนนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเราไม่ต้องจดแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เริ่มเนี่ยกิจกรรมสร้างสรรค์บทเพลงนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะลองให้เราดูก่อนนะคะว่าการสร้างสรรค์บทเพลงก็คือการคิดองค์ประกอบคิดเนื้อเรื่องคิดคำร้องคืออย่างแรกเราต้องมีจินตนาการก่อนที่ครูบอกไปจินตนาการตอนนี้เราอยู่ในห้องนี้หรือเราทำอะไรกินเล่นกีฬาหรือทำอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมที่เราชอบลองคิดแล้วแต่งเป็นคำร้องของตัวเองขึ้นมาอ่ะใครเคยฟังเพลงนี้บ้าง ABC Song เชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ต้องเคยฟัง ABCตั้งแต่เด็กนักเรียนปลายทางก็น่าจะเคยฟังนะคะ A B C เคยฟังไหม A B C D E F G ถูกไหมเคยฟังหรือว่าเราก็จะเคยได้ยินเป็น Twinkle Twinkle Little Star ใช่ไหมคะเห็นไหมเขาก็จะเอามาใส่คำร้องใหม่นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยลองแต่งตัวอย่างเพลงแต่ว่าใช้ทำนอง A B C มาใส่เพราะเราจะนึกได้ง่ายสุดเพลงนี้เพราะว่าเราเคยฟังมาตลอดเอดื้อดื้อดื้อเราฮัมเป็นเพลงก็ได้เลยฮื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อใช่ไหมคะอ่ะทีนี้บทเพลงนี้ครูลองแต่งมาให้พวกเราฟังก่อนเดี๋ยวจะให้พวกเราลองเขียนเนื้อแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังฟังได้ก็ฟังฟังก็ฟังนะคะอ่ะโอเคสมมติเพลงABC นะครูจะแต่งว่า

พวกเราสุดแสนชื่นใจเลยนะคะปรบมือให้หน่อยค่ะเดี๋ยวจะให้เวลานะคะลองดูซิว่าห้องนี้เนี่ยจินตนาการอะไรขึ้นมาได้บ้างแล้วลองแต่งเขียนเนื้อเพลงก่อนเอาสัก4บรรทัดก็ได้อย่างน้อยเนี่ยได้หัวก็ยังดีตือดื้อดื้อดื้อดื้อแค่นี้ก่อนก็ได้อ่ะลอง

0: โอเคค่ะเสร็จยังคะนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังลองเอาสัก1ประโยคสัก2ประโยคก่อนก็ได้นะคะเอาเป็นพอเรารู้เฉยๆนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวนักเรียนต้นทางเนี่ยเสร็จกันแล้วในบางกลุ่มนะคะบางกลุ่มแต่งจบเลยนะคะเดี๋ยวจะขอให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร้องให้ฟังดีกว่านั่งร้องอยู่ที่กลุ่มนั่นแหละไม่ต้องออกมาก็ได้นะคะร้องให้เพื่อนๆฟังน้องร้องทั้งกลุ่มหรือใครจะโชว์เดียวได้โอเคเดี๋ยวให้กลุ่มนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวนักเรียนไปทางอ่ะโชว์เดียวก็ออกมาเลยค่ะคนเดียวเอาข้างหน้าเลยมามาเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวเลยก็ได้โชว์ไปเลย
1: อันนี้มีสองประทัดนะครู
0: โอเคค่ะร้องเตาที่ร้องได้เด็กๆฟังเพื่อนนะคะ อ่ะเริ่มเลยค่ะ
2: ต้องมีชื่อเพลง
0: ไม่ร้องค่ะไปเลย
3: เรากลุ่มต้องมาเรียนดนตรีช่างสุขีและลาเรื่องใจเพราะพวกเรานั้นชอบการเรียนตั้งใจเขียนและขยันมันเพียร
0: เห็นไหมเก่งมากจบมือเพื่อนหน่อยได้เลยมีกลุ่มไหนอีกกลุ่มไหนคะกลุ่มนี้ลองกลุ่มนี้มาโชว์ตัวหน่อยเก่งมากนะคะใช้เวลานิดเดียวแต่งได้ทันทีก็สุดยอดแล้วมาเอามาก็ได้ค่ะหยิบออกมาเดี๋ยวอีกสักกลุ่มหนึ่งลองดูที่กลุ่มไหนดีค่ะ

0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เอาไว้2กลุ่มเดี๋ยวให้กลับไปแต่งต่อเป็นการบ้านแล้วกันนะคะนักเรียนปลายทางก็กลับไปแต่งต่อแล้วก็ให้คุณครูปลายทางฟังให้เพื่อนๆฟังว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะสำหรับวันนี้ใครมีอะไรคำถามไหมคะเดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยเราจะเรียนกันในเรื่องอาชีพและบทบาทของดนตรีก็จะมีอาชีพเกี่ยวกับดนตรีมากมายที่ทำให้เรามารู้จักกันนะคะนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมเดี๋ยวให้กลับไปแต่งต่อเป็นการบ้านนะคะอ่ะสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะของสัปดาห์ถัดไปครั้งถัดไปนะคะก็จะเป็นใบความรู้แล้วก็ใบงานนะคะเรื่องอาชีพและบทบาทของดนตรีนะคะอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: I'll have the vegetarian lasagna then.
1: Okay, and may I interest you in an appetizer?
0: Let's see. I can't decide between the green bean salad and the crispy baked ravioli. Which one do you recommend?
1: The baked ravioli would go with the lasagna, so I recommend that.
0: One crispy baked ravioli then.
1: And would you like to have anything to drink?
0: Yes, please. I'll have a glass of red wine.
1: So that will be one vegetarian spinach and mushroom lasagna, one baked ravioli, and one glass of red wine?
0: That's correct.
1: Right, thank you. Your order will be out shortly. Can I bring you anything else? Would you like another glass of wine?
0: No, I'm fine, thanks. May I have the dessert menu, please?
1: Certainly, here you are. May I recommend the tiramisu? It is one of the best in town. The Italian pistachio ice cream is also very good.
0: Both sound interesting. But I'll have the ice cream. And may I also have a cup of coffee, please?
1: Certainly, your order will be out shortly.
0: Thank you. Excuse me, may I have the bill, please?
1: Here you are. Would you like to pay in credit or cash?
0: I'll be paying in cash. Here you go. Please keep the change.
1: Thank you. I hope you enjoyed your meal.
0: I did. It was lovely.
1: Have a pleasant afternoon.
0: You too. Thank you.
1: Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนกันนะครับตามที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จะเห็นว่าคงมีลมมรสุมก็ยังพัดปกคลุมอยู่นะประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็มีเมฆค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ทางด้านประเทศเมียนมานะครับในช่วงนี้เนี่ยลมมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมนะครับก็ทําให้คลื่นทางด้านทะเลอันดามันเนี่ยค่อนข้างสูงทางด้านทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูง2-3 เมตรได้เลยนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยก็จะคลื่นสูงประมาณ2 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรได้นะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนใหญ่จะด้านภาคเหนือนะครับทางด้านตะวันตกทางด้านแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีโอกาสฝนตกหนักได้อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านตะวันตกประเทศเมียนมาพยากรณ์อากาศตามรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทางด้านแม่ฮ่องสอนและตากนะครับที่อาจจะเป็นหนักมากส่วนเชียงใหม่ลำพูนลำปางยาวน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเนี่ยก็เป็นลักษณะของฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่31-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนพวกเลยหนองคายบึงกาฬนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนตกติดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสมาภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะครับก็ให้ฝนอยู่ที่ 60% อาจจะมีดักบางแห่งทางด้านระยองจันทร์ตราดและนครนายกปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 30-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนทางด้านราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนพวกจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุดได้รวมอยู่ที่ 30-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 34-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอราชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอ
3: ยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
4: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
3: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
4: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
4: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
4: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
5: ได้แมวแล้ว
1: เอ
5: ามาเร็วเร็ว
6: เฮ้ยแก่นแก้ว
4: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
5: ทำฝนงั้นเหรอ
3: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
3: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
7: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังใดไปไปไป
3: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
5: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
6: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
5: อะไรเนี่ยฝนนี
6: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
3: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
4: ่แก่นแก้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลย
4: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: โอเคกูฟอร
1: ์ This
0: concert
1: concert is complete
0: completely completely
1: completely free
0: free
1: free you don't have to pay
0: okay exactly this concert is completely free you don't have to pay because it's completely free 100% free you don't need to pay it okay so it's all about the worksheet number 11 for student Huang Xing on the LGV คุณทิชเชอร์อยากรบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานที่11ของนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งใบงานจะมีชื่อว่า intensifier ซึ่งใบงานนี้จะเป็นการอ่านแต่ละสถานการณ์และ underline the correct answer for each อ่านสถานการณ์และ underline intensifier ให้ตรงตามสถานการณ์ที่กำหนดให้นะครับ alright so how long do you want to do this exercise 3 or 5 minutes5 minutes, okay. All right, so after 5 minutes, we are going to take a look at the answers together. ที่ช่วยให้เวลา5 นาทีสำหรับการทำกิจกรรมนี้นะครับ. Let's do it.

0: เรียนตนเองด้วยนะครับสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมในการบรรยายลักษณะรูปร่างและภายนอกรูปร่างภายนอกและเสื้อผ้าของครอบครัวของเรานะครับอย่าลืมเตรียมมานะครับ Don't forget to bring your family pictures to the classroom okay so you can download all the worksheets on www.dltv.ac.th Thank you for coming today Hua Hin the weather in Hua Hin it'snot very hot right oh very hot okay so how about the very hot right how about the weather in your hometown it's quite hot really hot or completely hot okay so thank you for coming today you did very very well hope you enjoy our English class thank you very much bye bye
1: thank you
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
6: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
5: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
7: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน และใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะขนาดนี้แล้วพร้อมจะเป็นทาสแมวกันหรือยังคะซึ่งจริงๆแล้วแมวเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะรวมไปถึงพันธุ์ไทยแท้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีพันธุ์ไทยแท้ถึง23สายพันธุ์แต่ตอนนี้หลงเหลืออยู่แค่5สายพันธุ์เท่านั้นค่ะแล้วที่เหลือหายไปไหนหมดล่ะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพบกับผู้รู้คุณลุงปรีชาผู้ที่เป็นทาสแมวรุ่นเก่ากันที่บ้านแมวไทยบางรักแห่งนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่กับคุณลุงปรีชาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแมวไทย
1: แมวไทย
0: โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยอยากให้คุณลุงเล่าถึงประวัติของแมวไทยให้พวกเราได้รู้กันหน่อยค่ะ
1: ย้อนไปไกลนิดนึง
0: ค่ะ
1: มากกว่า700ปีแมวไทยถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยสมุดข่อยเล่มนี้ได้มีการพรูฟแล้วว่าเนื้อข่อยเนี่ยมีอายุมากกว่า700ปีเป็นแมวมงคล17สายพันธุ์อัปมงคลอีก6สายพันธุ์ปัจจุบันนี้เหลือแค่5และเป็นแมวมงคลเท่านั้นต้องบอกว่าแมวไทยโบราณนะเป็นแมวที่รักเจ้าของรักบ้านมีความฉลาดมีความขี้อ้อนตรงเนี้ยคือเสน่ห์ของแมวไทยอย่าง
0: อยากรู้เลยค่ะว่าเมื่อกี้ที่
1: เหลืออยู่5สายพันธ
0: ุ์เห็นในสมุดข่อยลักษณะเหมือนกันแค่ไหนกับของจริง
1: ครับตัวนี้คือวิเชียรมาศนะครับลักษณะของเขาก็คือมีแต้มเข้มอยู่ที่เท้า
0: ค่ะ
1: เห็นไหมครับทั้ง4นับเลยนะครับ
0: 4
1: หูอีก2
0: 1 2
1: หน้าอีก1
0: ตรงนี
1: ้
0: 1
1: เป็น7แล้วใช่ไหม
0: 7ค่ะ
1: 8คือส่วนหาง
0: ส่วนหางอ๋อใช่
1: 9ก็คือส่วนที่เป็นอวัยวะเพศ
0: ค่ะด้านหลัง
1: ครับ
0: ตรงนี้เท่ากับมี9จุด
1: เป็นสีฟ้าน ะครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของแมววิเชียรมาศตัวนี้คือแมวสุภลักษณ์ละในตาจะเป็นสีเหลืองนะครับสีขนจะเป็นสีช็อกโกแลตทั้งตัวนะครับเขาจะมีจุดเด่นก็คือจะมีอุ้งตีนเป็นสีแดงนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกับแมวตัวอื่นนะครับที่เราเรียกกันว่าแมวสุภลักษณ์ครับต่อไปเป็นแมวโคราช
0: มาโคราช
1: เป็นแมวสีเทาทั้งตัวต่อไปเรามาดูกันแมวขาวมณี
0: นะครับต้องขาวแน่นอน
1: ต้องขาวแน่นอนและขาวทุกเส้นด้วย
0: ว้า
1: ทางนี้เลยตาเหลืองตัวนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับหางยาว
0: ค่ะ
1: สะอดสะองทีเดียว
0: อ
1: ืมจมูกเป็นสีชมพู
0: สีชมพู
1: นะครับอุ้งตีนเขาจะเป็น

0: ทุกเส้นตาจะมี2สีคือสีเหลืองอัมพันธ์กับสีเขียว
1: แมวเป็นสัตว์ที่มีบุคลิกขี้อ้อนน่ารักน่าเอ็นดูทำให้มีผู้ชื่นชอบและหันมาเลี้ยงแมวเป็นจำนวนมากค่ะจนลืมนึกถึงพฤติกรรมเด่นของแมวนั่นก็คือนิสัยที่รักอิสระและแมวที่เลี้ยงส่วนใหญ่ก็มักจะหลุดรอดออกไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานทำให้ประชากรแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมเช่นการแพร่เชื้อโรคจากแมวไปสู่คนเป็นต้นค่ะในปี2561เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครมีแมวจรจัดประมาณ 200,000 ตัวซึ่งปัจจุบันได้มีกลุ่มผู้รักแมวรวมตัวกันเพื่อช่วยป้องกันและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากแมวจรจัดไม่ให้ลุกลามจนเป็นปัญหาของสังคมค่ะ
0: อัตราประชากรไทยที่เลี้ยงแมวผมคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 40% เรื่องของการทำหมันแมวฟรีเกิดขึ้นเพราะความเดือดร้อนของประชากรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงแมวถ้าเราไม่ควบคุมประชากรแมวเลยเนี่ยลูกแมวที่เกิดมาเนี่ยมันจะเป็นภาระของสังคมผมก็เลยคิดว่าโครงการเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือได้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ 100% มันก็ยังเป็นการควบคุมประชากรแมวได้ส่วนหนึ่งเราเลี้ยงแมวบ้านเราเนี่ยแต่เราปล่อยให้แมวเนี่ยไปขับถ่ายในบ้านเพื่อนบ้านอันนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นและมันก็จะมีปัญหากันแบบไม่รู้จบถ้าเราไม่ควบคุมกันซะเลยผมคิดว่าปัญหานี้มันเริ่มขยายตัวมากขึ้นสิ่งที่ผมทำเกี่ยวกับแมววันนี้เกี่ยวกับโครงการทำหมันแมวเนี่ยผมหวังว่าคนที่เลี้ยงแมวจะไม่ผลักภาระที่ตัวเองทำอยู่เลี้ยงดูอยู่ให้เป็นภาระของสังคม
2: อย่างในชุมชนนี้นะครับคือปัญหาคือว่ารักที่จะเลี้ยงชอบที่จะเลี้ยงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจถึงวิธีการว่าการที่เขานำมาเลี้ยงปัญหาที่ตามมาในเรื่องของประชากรของแมวที่เพิ่มมากขึ้นสมมติว่าบ้านนี้มีแมว1ตัวไม่ทำหมันปุ๊บปีต่อไปบ้านนี้อาจจะมี2 4 6 8เพิ่มไปเรื่อยๆคนที่เลี้ยงไม่เข้าใจตรงนี้ครับแต่ละบ้านที่เพิ่มขึ้นรวมกันทั้งชุมชนเนี่ยจะมีประชากรแมวที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เรากลัวว่าในข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาไปถ่ายเลี้ยล่าอาจจะมีบางคนอาจจะมีอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วกลัวว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยแมวพวกนี้เขาจะไม่อยู่ในความปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแมวจรจริงแต่ว่าในชุมชนเราก็อยากจะให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าหนึ่งชีวิตก็มีความสำคัญนะครับ
3: ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะคือมีคนเอามาปล่อยอะค่ะคือโรงเรียนก็ไม่ได้มีคนดูแลแมวค่ะน้าหนูเขาก็ต้องรับแมวมาเลี้ยงก็ต้องซื้ออาหารมาให้ทั้งที่เขาแบบว่าไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะแต่มีคนเอามาปล่อยก็เดือดร้อนคนอื่นไปอีก
4: ก็ที่เอาแมวมาทำหมันนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะควบคุมในส่วนของการที่ว่าที่จะเกิดมาใหม่เพราะว่าเรามีกำลังในการเลี้ยงไม่มากพอและอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไปสร้างปัญหาก็เลยต้องควบคุมเอาไว้ตามกำลังที่เราเลี้ยงเขาได้แล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีค่ะแมวคือไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องมากถ้าไม่ใช่เจ้าของแล้วถ้าไปสร้างปัญหาเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายคือคงยอมไม่ได้ที่ว่าถ้าจะเห็นแมวเราโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาก่อนนะครับว่ามีส่วนดีส่วนด้อยส่วนเด่นอย่างไรแล้วเราค่อยตัดสินใจที่จะเลือกเลี้ยงแมวนะครับต้องเริ่มต้นถ้าคิดว่าจะเลี้ยงนะฮะขอให้เริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนที่รักเขาจริงๆรักให้เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเรา

แมวนี่ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่ใครๆต่างก็หลงรักได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้ารักแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักรักให้เป็นเพราะไม่ใช่แค่ความน่ารักหรือความชอบที่จะสามารถดูแลน้องแมวได้ดีตลอด

ลอดไปค่ะถ้าวันหนึ่งความรักที่เรามีต่อแมวลดน้อยลงแล้วแมวเริ่มกลายเป็นปัญหาซะอย่างนั้นทาสแมวอย่างเรายังพร้อมที่จะดูแลเจ้านายตัวน้อยของเราต่อไปหรือเปล่าคะคำถามนี้นะคะอาจจะตอบได้ไม่ยากแต่อาจจะต้องคิดก่อนตอบสักนิดนึงค่ะเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักชนิดนึงนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลชีวิตของใครสักคนนึงเลยนะคะ

0: วันนี้ได้อยู่กับพี่นัทนะคะพร้อมกับน้องแมวจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้จักพี่นัทจากการที่เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ธาตุแมวแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถบอกตัวเองได้ว่าตัวเองอ่ะเป็นธาตุแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการรู้จักจากเพจทูนหัวของบ่าวที่ตอนนี้ followers เกิน3 ล้านคนแล้วธาตุแมวค่ะจริงๆแล้วคืออะไรคะพี่นัทสำหรับพี่นัทเลยเนี่ย
1: ตอนนั้นน่ะเพจเกี่ยวกับแมวน้อยมากเลยเนาะแล้วก็ส่วนมากเขาก็ตั้งตามชื่อแมวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เรามีแมวอยู่ 2-3 ตัวเอ๊ะจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวเอกก็ไม่ได้แล้วพอเอิ้นช่วงนั้นน่ะมีละครที่เป็นละครพีเรียดก็จะเป็นแบบคุณหนูในบ้านกระทืบเท้าใส่ทาสในเรือนเบี้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาสก็แบบโกรธไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะเราเป็นทาสใช่ไหมก็จะแบบว่าไงคะคุณหนูของเบาเลยอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นแล้วก็แบบแล้วก็เออว่ะมันคล้ายๆเราเลยเนี่ยเวลาแมวข่วนแมวกัดแมวอะไรก็โกรธเขาไม่ได้ด้วยก็แบบแทนที่จะโกรธก็กลายเป็นแบบต้องไปประคบประหงมเป็นอะไรลูกทาแผลเย็ดทายาอะไรอย่างเงี้ยอาหารทุกอย่างคือแบบชัดนิทาชัดๆเลยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของว่าทุนหัวของบ่าวแล้วก็มาคำว่าทาสแมวมาจากพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงแมวก็คือเรายอมเป็นทาสในเรือนเบี้ยทุกอย่างเลย
0: แล้วทั้งหมดตอนนี้แมวของพี่นัทมีทั้งหมดกี่
1: ทั้งหมดถ้าในถ้านับเป็นแบบอาณาจักร Kingdom of Tiger จริงๆเนี่ย15ตัวค่ะก็จะมีตัวหลักที่เป็นสตาร์เป็นครอบครัวแบบ Scottish Fold แมวพันธุ์ของพี่ใช่มั้ยคะก็จะมีพี่โค้งเสือสมิงเสือดาวเสือชีต้าเสือดำเสือปลาเสือแพนเตอร์อันนี้เป็นพวกแบบแก๊งที่เขาคลอดกันในบ้านไล่ออกมาก็เป็นอโศกอโศกก็เป็นแมวที่แอบให้เข้าให้น้ำที่สถานีรถไฟจนวันหนึ่งไปเจอนอนจมกองเลือดก็อุ้มกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีเสือขาวก็เป็นแมวที่ถูกรถชนนะคะแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยเขาไปเก็บมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็ช่วยหมดไปเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างจนเขากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราหาบ้านให้เขาไม่ได้ละคนนี้เราต้องเลี้ยงเองเงี้ยคิดว่าตัวเองภูมิใจมากที่เป็นมือกู้แมว มือแบบบูรณะแมวตัวหนึ่งให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่แบบเป็นเรื่องที่โอ๊ยพูดได้ไม่อายใคร
0: ซึ่งพี่มองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ติดตามเพจของพี่นัทด้วย
1: ส่วนมากพี่จะได้รับฟีดแบ็กจากแบบผู้ป่วยมะเร็งทำคีโมพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่งกำลังใจมาแบบประมาณว่าเขาเห็นเสือขาวที่สู้ขนาดเนี้ยเขาก็มีกำลังใจหรือว่าแบบบางทีเนี่ยกำลังจะทำคีโมรอบที่นั่นที่นี่ขอรูปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแอบส่งไปให้เราก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแบบอย่างนี้ก็เยอะส่วนมากก็เป็นพวกโรคซึมเศร้าก็มีนะคะล่าสุดก็แบบว่าเหมือนขอมากอดแมวหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเค
0: แคสเตอร์สถานที่แห่งนี้ที่มีน้องแมวน่ารักน่ารักนี้คืออะไรคะ
1: แคสเตอร์เนี่ย เราจะแบ่งคร่าวๆเป็น3ยูนิตนะคะยูนิตแรกก็คือเราจะเรียกว่าเชลเตอร์ให้เน้นให้คนมาดูแลมากอดแมวเล่นกับแมวฝึกให้อาหารตักอึแมวนู่นนี่นั่นแล้วก็ถูกใจตัวไหนก็รับไปอุปการะอีกส่วนหนึ่งคือแคทเทอราปีก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่แบบว่าเหมือนมีคนซึมเศร้ามาขอเล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอปัญหาในวงการของการเลี้ยงแมวจรเนี่ยรักนะเอาไปแล้วสุดท้ายก็แพ้ขนแมวอยู่ไม่ได้เอากลับมาคืนแมวก็จะมีปัญหาแบบเปลี่ยนบ้านไปเปลี่ยนบ้านมาเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็มีแมวหลากหลายมากให้คุณลองมาใช้ชีวิตอยู่กับแมวดูก่อนลองคุยก่อนแบบโอ้จะกอดจะหอมเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเอาคนรักแมวทั้งหมดมารวมตัวกันค่ะ
0: จากทุกอย่างที่พี่นัททำมาเนี่ยริบบิ้นเห็นแล้วแหละว่าเป็นคนรักแมวแต่หลายๆคนเห็นแล้วทำไมถึงรักแมวทำไมรู้สึกอะไรกับแมว
1: พี่ทำเพจมาเนี่ยยอดไลค์ประมาณ3ล้านกว่าก็จริงการอยู่ในวงจรคนหาบ้านแมวหรือว่าทำหมันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวสุดท้ายก็ต้องเอาไปปล่อยที่เดิมแค่ว่าตัดวงจรแมวจรจัดแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เหมือนแบบปลายทางที่อยากจะส่งให้เขาไปอยู่บ้านหลังสุดท้ายบ้านปลายสุดท้ายของเธออย่างน้อยฉันก็ไม่ทุกข์ใจแล้วว่าเธอจะกลับไปอยู่ที่เดิม

0: นรักแมวก็เยอะเห็นจำนวนแมวก็เยอะคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของแมวในสังคมไทยคืออะไร
1: ปัญหาการเพิ่มปริมาณของแมวจรจัดเนี่ยเยอะแล้วก็เรื่องของโรคระบาด ที่มากับการเป็นแมวข้าง

0: สิ้นสุดละหมอก็จะถามมาอ่ะจบละเคสนี้หายละเอาไปทางไหนพี่ก็จะแบบไปทางไหนวะเอาเก็บมาดนี่ว่ะแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยงั้นฝากคุณหมออยู่ที่นั่นกันนะคะเดี๋ยวหาบ้านให้ก็จะเป็นใช้วิธีประกาศหารนู่นนี่นั่นพี่ก็เลยแบบว่าควักเงินส่วนตัวหลัก7หลักสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อแบบว่าโอเคแมวที่รักษาสิ้นสุดแล้วมาหาบ้านที่นี่อย่างน้อยก็มีที่ทางที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะชอบไลฟ์ชอบแบบเอาแมวเนี่ยมาแบบตัวนี้สีนี้อย่างนี้นิสัยอย่างนี้อะไรเงี้ยพอเรากอดเราเล่นกับแมวออกอากาศเนี่ยคนก็จะเออมันกอดได้นี่นา มันไม่ดุร้ายอะไรเงี้ยคนเขาก็จะแบบเออมาหาเราแล้วก็เราก็เพิ่มออปชันพิเศษก็คือแมวที่แคสเตอร์ทุกตัวเนี่ยต้องตรวจเลือดก่อนก่อนที่จะไปบ้านใหม่ก็คือตรวจโรคเอดส์ตรวจลิคิวเมียโรคติดต่อที่เรากังวลนะคะแล้วก็ทำวัคซีนตัวไหนถึงไวทำหมันแล้วก็ทำหมันให้เรียกว่ามาที่เนี่ยคุณได้แมวที่พร้อมจบที่จะอยู่กับบ้านกับคุณไปยาวนานโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ววันไหนแมวได้บ้านนี่คือแบบใจพองฟูแบบว่ามันคือความสุขง่ายๆไปทุกๆวันของพี่ค่ะพี่อยากให้มีคนแบบมีคนออกมาช่วยพี่เยอะๆถ้าคนที่ดูอยู่แล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทุกจังหวัดพี่จะยินดีไปแบบเป็นวางรากฐานให้หมดเลยว่ามันต้องทำยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าจุดที่เราแบบให้ดีทุกคนช่วยสานต่อเราได้เราจะยินดีมากคือห้องแมวจรของพี่เองค่ะ
1: คือพอนึกถึงความเป็นเชลเตอร์ที่พักน้องแมวก็คงจะเป็นบล็อกน้องแมวอยู่เราก็มาเดินดูว่าตัวไหนแต่นี่คือเหมือนแบบผาโผกอดอย่างนี้ได้
0: ใช่ค่ะเป็นความตั้งใจของพี่เองค่ะคือถ้าเอาไปนิกงเขาก็จะเครียดแล้วก็ภูมิเขาก็จะตกนะคะเพราะฉะนั้นแมวที่เข้ามาอยู่ที่นี่เบื้องต้นคือเราตรวจเลือดทุกตัวเพราะฉะนั้นเขาไม่เป็นโรคติดต่อเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่านี่ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขาย้ายบ้านไปเขาก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้แหละอยู่บ้านแบบนี้ได้สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่า
1: จ้ะข้างหน้านี้ต้นไม้คือสำหรับทำอะไรคะ
0: ต้นนี้คือต้นไผ่เงินค่ะเป็นต้นไม้ที่บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติก็คือเขาเป็นสัตว์รักสะอาดมากเขาก็จะเลียขนแล้วก็ขนเข้าไปในร่างกายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะไปใช้ใบเนี้ยช่วยขับออกมาเขาจะเรียกว่าสำรอกก้อนขนออกมา
1: ค่ะอย่างนี้ก็บุฟเฟ่เลยนะ
0: บุฟเฟ่ใช่แต่ว่าก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ะที่จะให้กินที่นี่จะค่อนข้างเป็นแมวคลายอาหารนิดนึงก็คือกินอาหารเช้าอาหารเย็นเป็นเวลาเพราะว่าฝึกให้เขาแบบเรียนรู้ที่แบบจะกินอาหารเป็นเวลาจะได้ไม่ต้องแบบกินตลอดแล้วก็เอาออกตลอดใช่ไหมการเลี้ยงแมวก็เหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะมันไม่สามารถเลี้ยงเหมือนกันแบบแพทเทิร์นเดียวกันได้ทุกบ้านบางบ้านก็สะดวกจะเลี้ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเลี้ยงในสูตรพี่ก็คือเลี้ยงระบบปิดระบบปิดก็คือห้ามแมวออกไปข้างนอกเลยเพราะจะไปรับเชื้อข้างนอกมาได้เพราะฉะนั้นทำในบ้านให้เขาเป็นสนามวิ่งเล่นของเขาให้ดีที่สุดแล้วเขาก็จะอยากอยู่กับเราอาหารการกินต้องถึงของพี่นะ เลี้ยงสูตรพี่นี่คืออาหารการกินต้องถึงต้องเป็นเกรดที่ดีฉีดวัคซีนสม่ำเสมอกระตุ้นวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

และตอนนี้เราจะได้ไปพบกับพี่ปูและสัตว์เลี้ยงของเธอนะคะที่ไม่ใช่ปูแต่ว่าเป็นแมวค่ะแมวของพี่ปูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยอดแมวและมีลักษณะพิเศษมากๆจะพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูน้องแมวของพี่ปูกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ได้มาอยู่กับพี่ปูผู้เลี้ยงยอดแมวแล้ว อยากรู้ว่าแมวของพี่ปูค่ะมีความพิเศษยังไง
1: แมวของพี่ก็ถึงมีแค่สองขาไม่มีหางพวกนางก็จะยังใช้ชีวิตได้อย่างแบบมีความสุขกันนะคะ
0: แมวทั้งหมดที่พี่ปูมีอยู่ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วก็เป็นใครบ้างและความพิเศษของเขาแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไง
1: มี3ตัวค่ะเริ่มต้นมาจากเอเบิลขับเคลื่อนล้อหลัง
0: นึกภาพตาม
1: ไปก็คือใช้ขาหลังแล้วเอเบิลเนี่ยปกติคือไม่มีหางไม่มีต่อมข้างก้นไม่มีอะไรที่แมวเขาจะดมกันแล้วแบบนี่แมวนะพอความคิดที่คุณหมอบอกมาอีกที

0: พี่ต้องบีบทีวีปือด้วยพระเจ้างานช้างจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณหมอบอกว่าคุณปูลองเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงไม่ได้ให้เอามาคืนพอเริ่มชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราทำได้ก็ไม่มีปัญหาก็ทำมาเรื่อย
1: ๆหอมมันอุ้ยรังเกียจไม่เกี่ยวหรอกโอ้
0: น้องฟินจะเป็นแมวสามสีเขาจะมีลายหัวใจอยู่ที่หลังข้างหลังเป็นหัวใจสีดำก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็เป็นน้องจินนี่ตอนเอามาที่แรกเขาเป็นแมวส้มค่ะดีใจได้แมวส้มพออยู่ไปทำไมสีเพี้ยนก็ไม่รู้
2: กลายเป็นน้ำตาลแล้ว
0: ใช่ก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผสมหรือเปล่าเพราะว่ามือเขาค่อนข้างใหญ่หน้าเขาก็จะใหญ่กว่าตัวอื่นแต่ความสนทุกตัวเท่ากันค่ะถึงไม่จะขับเคลื่อนล้อไหนก็แล้วแต่
3: ได้เห็นความน่ารักของน้องๆแล้วพี่ปูไม่ได้เก็บไว้ชมเก็บไว้เพลิดเพลินคนเดียวเห็นว่ามีเพจด้วย
0: ปกติเป็นคนที่เล่น Facebook น้อยมากไม่ค่อยเล่นในส่วนตัวแต่อยากโชว์รูปแมว เราก็เลยเหมือนแบบลงรูปแมวบ่อยๆเพื่อนมันเกลียดเปล่าวะ ตอนนั้นอะเราคิดไปเองไงคะ แมวอย่างนี้เขายังสามารถทำอะไรได้อีกนะเขาไม่ใช่แบบไม่มีแขนไม่มีขาหรือว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตนี้เขายังไม่ได้เป็นผักนะเขายังเล่นได้เขาก็ยังอะไรได้คือถ้าเราเห็นคนเข้ามาดูเยอะๆถ้าเขาอยากได้แมวอย่างเราไปบ้างพวกนี้จะได้ไม่ต้องแบบตกค้างอยู่ตามตลาดตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆที่ต้องแอบคนอยู่เพราะแมวพวกนี้จะขี้กลัวเราจะไม่ค่อยออกกล้าออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากได้แบบเติมค่าน้องได้รักษาด้วยก็ดีนะอยากให้น้องๆพวกนี้ได้บ้านเยอะๆขึ้นมาแค่นั้นเองแค่นั้น
3: แฟนคลับที่เขาอยู่ไกลๆค่ะคิดว่าจริงๆเขาไม่ได้มาสัมผัสน้องๆเลยเนาะแต่เขามองผ่านภาพผ่านวิดีโอที่พี่ปูลงคิดว่าเขาหลงรักอะไรในตัวน้อง
0: เขาก็มีข้อความมานะคะบางครั้งก็จะบอกว่าอยากเจอน้องเอสักครั้งจะทำยังไงอยากกอดสักครั้งจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ท้อแล้วบางคนที่คือคิดว่าไม่อยากสู้แล้วแต่พอมาเห็นว่าแมวยังสู้เลยเขาก็จะสู้ต่อแต่แวบแรกเนี่ยที่พี่เห็นน่ะพี่ตกใจกับแมวตัวนี้มากแล้วคิดว่าแบบสองขาแต่พอเราเห็นแมวตัวนี้เดินผ่านหน้าเราเองแล้วว่าเฮ้ยท้อทำไมอะไรอย่างนี้ไงคือเป็นแวบแรกที่พี่คิดแล้วเป็นแวบแรกที่เรารักเขาอะแล้วสักพักเราก็รู้ว่าไอดอลของเราไม่มีบ้านว่ะสิ่งที่ดีที่สุดคืออยากให้เขามีชีวิตสุดท้ายที่ดีที่สุดแต่ด้วยความที่มาอยู่ด้วยกันทำทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายปรากฏว่าเราก็อยู่มาด้วยกันนานนะจนตอนนี้แบบไม่อยากให้เจอวันนั้นอะอยากอยู่กันไปนานๆเห็นแมวเพื่อนเห็นแมวคนอื่นเขาอยู่ได้17 18 20ปีอยากให้แมวของเราทุกตัวอยู่อย่างนั้นจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะ
3: เรื่องราวดีๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นจากยอดแมวแล้วก็แมวสุดพิเศษนะคะของปูในวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอน้องๆ
0: ขอบคุณค่ะจริงๆพี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆถ้าวันนั้นพี่มองข้ามเข้าไปก็อาจจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆอย่างที่พี่เจอในวันนี้

0: ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ใดๆนอกจากความรักและความเมตตาที่เรามีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราควรมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมค่ะเพราะอย่าลืมว่าสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิตที่เราควรจะต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดค่ะ
1: คือถ้ามันไปกัดกับแมวบ้านเนี่ยมันเข้าของมันก็ต้องเสียหายล่ะความที่มันหนีกันน่ะแล้วแมวบ้านส่วนมากเขาจะทำหมันมันก็ไม่สู้แต่แมวพันธุ์จรไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะไปรบกวนไปราวีเขาอะแล้วออกลูกเนี่ยคอกนึงน่ะ 3-4-5 ตัวมันเพิ่มทีนึงเยอะแมวน่ะมันเลี้ยงไม่ยากแต่มันต้องคนรักด้วยถ้าคนรักแล้วก็ถึงนำไปเลี้ยงได้ถ้าคนที่ไม่มีใจรักแมวเนี่ยเขาก็ไม่เอา
2: อัตราการเลี้ยงแมวในประเทศไทยนะครับประมาณ3หรือ4คนที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงแมวอยู่ในนั้นด้วยลักษณะนิสัยของแมวนะครับก็เขาจะเป็นสัตว์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความรักอิสระจริงๆแล้วการเลี้ยงแมวเนี่ยนอกจากจะมีการหาข้าวหาอาหารหาน้ำให้เขากินแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นการพาไปพบคุณหมอนะครับทำวัคซีนในการป้องกันโรคอาจจะมีการรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราจะเอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาด้วยความต้องการในการดำรงชีวิตของเขาอาหารที่เขากินนะครับกินแบบไหนยังไงห้องน้ำที่เขาใช้ยังไงบ้างนะครับเรามักจะพบปัญหาเรื่องของแมวจรจัดนะครับแมวพวกนี้บางทีก็อาจจะเป็นแมวเลี้ยงมาก่อนนะครับอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะถูกทิ้งไปหรือว่าอาจจะหลุดไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนนะครับในธรรมชาติก็ทำให้มีจำนวนของแมวจรจัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงแมวนะครับก็ต้องถามใจตัวเองก่อนว่ามีความรักในน้องแมวจริงหรือเปล่านะครับสามารถที่จะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลชีวิตเขาตลอดไปได้ไหมนะฮะถ้าหากว่าเราไม่พร้อมยังไงเนี่ยก็อาจจะให้คนที่เขามีความพร้อมมากกว่าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงไปนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ไปเชยชมน้องแมวของคนอื่นก็ได้นะครับอยากเน้นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้มีความรับผิดชอบด้วยครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
3: ฮะโ
1: อ้ว้าวสวนสนุก
4: ฮู้ฮู้เย้
1: ว้า
4: วมนต์มนต์มน
1: ต์โอ้ยนั่นมันแว่นตาสตรอเบอรี่บอยนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
4: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
3: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตันหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไรความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตันหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ
6: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตันหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตันหาเจ้าของสวนสนุกนี
7: ่
6: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตันหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
7: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
6: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ1แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย2ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม3น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ4คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด5เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
6: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
3: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วอะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
6: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
2: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
6: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
8: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉีด เยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอะฉีดฉีดฉีดหอมหอม
4: ใช่ใช่โอ้ยแสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
1: หยุดนะนี่คุกกี้ของข้าห้ามย่างนี่นะนี่นะนี่นะนี่นะนี่นี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
4: งั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: ที่หวงจังเข็มทองเนี่ย
1: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
5: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจ๊ะปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล
4: ้
3: วเว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
1: ข้าปีนได้นะข้าจะไปฮึฮึจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยาก
4: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู่
4: พลาดพิงข้าอีกแล้ว
1: อีกนิดนึง
3: จะรอดไหมเนี่ยแล้วต้อนลงจะลงยังไงกัน
5: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
1: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
5: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
1: เย้ถึงแล้ว
5: ใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
5: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริง

0: คราวนี้รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได้ฮ่า
1: บินบินบินบินสตรอเบอรี่บายขังค่ะ
2: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
5: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势利及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议，批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学文化组织，列入人类非物质文化遗产代表作名录。
2: แล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็

0: น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并树立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: 从兰纳陡峭的山顶到广阔的一扇高原，从湄南河盆地去流的稻田，带被林侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性，使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林森林、农耕区以及水下世界的丰富。自然之影维系了各地区人们的生活方式，热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一扇高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道，每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力，使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化，就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 17:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทูมูอามาสนาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26 ตุลาคม 2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 17:30 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแรมโก้โยฮันเนิร์สฟันไวคาเดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16 มิถุนายน 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายกาเตอร์อิกส์ดูโองคู่สมรสร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:41 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแอนส์วอฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูสมาเรียเดอครูไรเชลภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:55 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปิงีรันฮาจีซาฮารีบินเปิงีรันฮาจีซัลเละเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสสลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามิดะบินตีฮาริสภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะเวลา 19:15 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประกอบด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568จำนวน 1,306 รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพไทยที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารอำนวยการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจการสร้างเสริมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงนี้การสร้างเสริมรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นภารกิจที่สำคัญและมีผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงผันผวนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจงล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจะนำความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีที่ได้จากการศึกษาอบรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและวิจารณญาณอันรอบคอบประกอบด้วยเหตุผลเพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นที่ที่ทุกคนจะดำรงชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไปขออำนวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ร่วมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569 วันนี้เวลา 14:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งเมื่อวันที่23มิถุนายน2552คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนื่องจากเมื่อวันที่5มิถุนายน2489เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดชไปทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทรงหว่านข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงถือเป็นวันสิริมงคลยิ่งของชาวนาไทยงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายน2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทย2ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าวเป็นธัญพืชมีค่าที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาแต่โบราณกาลมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ปลูกข้าวมานานนับพันปีก่อนที่จะมีการก่อตั้งประเทศข้าวเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการและยังเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมความเชื่อธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่แสดงถึงความคิดจิตใจอันละเอียดอ่อนดีงามมีอารยธรรมมีความรู้คุณความมัคคีและน้ำใจโอบอ้อมอารีของชาวไทยข้าวยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดศิลปะที่หลากหลายข้าวไทยมีรสชาติดีมีชื่อเสียงเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างดีการที่ไทยสามารถผลิตข้าวพอเลี้ยงคนทั้งประเทศและชาวโลกจำนวนมากผู้ที่มีบทบาทสำคัญคือชาวนาข้าวแต่ละเม็ดเป็นเหมือนตัวแทนหยาดเหงื่อและแรงงานของชาวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงควรช่วยกันส่งเสริมชาวนาทุกทางเป็นการตอบแทนร่วมระดมความรู้ความสามารถคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องดินน้ำพันธุ์ข้าวปัญหาโลกร้อนภัยธรรมชาติหรือฤดูการแปรปรวนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้ความรู้ใหม่ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาเดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพซึ่งจะช่วยให้ชาวนามีรายได้ดีมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีบุตรหลานได้รับการศึกษาและสามารถใช้ความรู้ทำประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคมเมื่อโตขึ้นจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงโปงลางชุดสู่ขวัญข้าวเชิญแม่โพศพคืนนาสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงโดยสมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนโนนกอกจังหวัดอุดรธานีและเยาวชนกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัคคหาสีจังหวัดมหาสารคามต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาไทยตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันนิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนาสถาบันและองค์กรชาวนา4สาขาจากสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประกอบด้วยเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2569สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี2569กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีสาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี2569ประเภทข้าวหอมมะลิประจำปี2569ศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่นาเยียจังหวัดอุบลราชธานีสาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆประจำปี2569ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงจังหวัดบึงกาฬ นิทรรศการวิชาการศูนย์ข้าวชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนาแบบครบวงจรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพนิทรรศการวิชาการรากฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีต่อยอดอนาคตชาวนาไทยทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีคือหัวใจหลักของการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

ช่วยแก้ปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งเกษตรกรสามารถรับมือกับสภาพอากาศของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ชาวนาไทยการต่อยอดอนาคตต้องอาศัยการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการ

การเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและตอบโจทย์วิถีเกษตรรักโลกได้อย่างยั่งยืนในงานยังมีนิทรรศการวิชาการกรมหม่อนไหมจัดแสดงผ้าไหมและสาธิตการทอผ้าไหมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรภายหลังช่วงฤดูทำนาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า20หน่วยงานนำเสนอผลงานโครงการและนวัตกรรมการเกษตรต่างๆเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยให้ดียิ่งขึ้นณแปลงนาสาธิตได้ทอดพระเนตรการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและระบบนำทาง GPS เพื่อควบคุมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรจากระยะไกลช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการเพาะปลูกด้วยการควบคุมรถปลูกข้าวและการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรสำหรับหว่านปุ๋ยทั้งนี้กรมการข้าวมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวางระบบการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม่เพื่อยกระดับข้าวไทยให้เป็นสินค้าคุณภาพที่แข่งขันได้ในตลาดโลกและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศในระยะยาว

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงร่วมงานศตวรรษสิกชน100ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาวันนี้เวลา 14:25 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครทรงร่วมงานศตวรรษสิกชน100ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าที่ศาสตราอาจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาได้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติมาอย่างยาวนานเป็นครูผู้ประเสริฐที่ศิษย์ต่างเคารพรักและสำนึกในพระคุณอย่างยิ่งโอกาสนี้ทรงร่วมมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาทางการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในช่วงทรงศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเคมีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเกิดวันที่25มีนาคม2469เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี2496จนเกษียณอายุราชการนับเป็นนักวิชาการทางเคมีที่มีชื่อเสียงของวงวิชาการไทยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนทางเคมีวางรากฐานของวิชาเคมีในมหาวิทยาลัยหลายแห่งและเป็นผู้บุกเบิกการเขียนตำราเคมีระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งตำราดังกล่าวได้นำไปใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนวิชาเคมีอย่างแพร่หลายทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายมาศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดกุณฑีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนวัดโลกการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์

สนับสนุนและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาญและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดและปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางประทุนนอกวัดไซกรุงเทพมหานครวัดไซน้อยวัดไซม้าใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่วัดบ่อเฉนงจังหวัดอำนาจเจริญและวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลจังหวัดชุมพรคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดโพชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงอารยะและบุญปานและห้างหุ้นส่วนจำกัด Prosper Diamonds ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเป็นกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 13:30 น.ณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับ10ตำรวจโทกันตวิทย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะ
3: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
4: กังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
3: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
4: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ อีกมากมายเลยนะ
4: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
4: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
5: ได้แมวแล้ว
4: เอ
5: ามาเร็ว
6: เฮ้ยแก่นแก้ว
4: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
3: เฮ้ยๆๆหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
5: ทำฝนงั้นเหรอหือ
3: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
3: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
7: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
3: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
5: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้โหตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
6: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
5: อะไรเนี่ยฝนนี
6: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
3: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
4: บ่แก่นแก้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล
4: ้วปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: ทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอม
1: ๆไฟป่าแน่เลย
2: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภ
1: ั
0: ย
1: ติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
4: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
4: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
4: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือน
4: เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
4: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนคร

0: ครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องผืนป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
3: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
5: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
6: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: 在过去当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎是佛陀的寓意，他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there.And made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
3: 泰式皇室礼服和玉雀衬衫反映了泰国恭敬技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议，提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织，列入人类非物质文化遗产代表作名录。
4: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
5: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็น ป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจน

0: นี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并创立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย
1: ์นะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแกลบนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆ
0: คร
1: ับ เพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: ครับผม
0: แล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้
1: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได
0: ้วันเดย์ทริปได้
1: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
0: ครับทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
1: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
0: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
1: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงนี้มันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คื สร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมาก
0: ชันมาก
1: แต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
0: เพื่อขนถ่ายสินค้า
1: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
0: ้
1: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
0: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
1: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปมีวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
0: ครับ
1: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
0: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
1: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
0: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
1: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
0: ์ก็เหมือน

0: ทางชายแดนระนอง
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
0: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
1: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
0: ์
1: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
0: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับที่
1: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
0: ของอิมทั้งหลายนะฮะ
1: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3ล้าน 3,000 ล้าน
0: น่ะ 3,000 ล้าน
1: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีน
0: เนี่ยทำไมครับ
1: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับแล้วจากยูนนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
0: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
1: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
0: ของดีเขาก็เยอะ
1: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยซื้อเราจ่ายให้พม่าในประมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปี 100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเอง
0: เ
1: ราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
0: โอ้
1: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
0: เกือบทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
1: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้อยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยอาจถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
0: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได
1: ้แล้วตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชียงรายจังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
0: ทั้งหลาย
1: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทําให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
0: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
1: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
0: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะฮะ
1: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
0: ที่จีน
1: จากที่จีนที่จีนในเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
0: ์
1: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต ้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
0: ครับ
1: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
0: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุด

0: เมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่า ก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
1: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
0: แล้วก็กลับนะครับ แต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในชานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะคร
1: ับ พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
0: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่แล้วจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
1: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
0: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
1: ซึ่งจริงถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
0: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ
1: ์
0: ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
1: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
0: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญแล้วเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
1: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพ
0: ื
1: ้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
0: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
1: ก็ลดหลั่นลงมา
0: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่าลัดฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
1: โดยตรงเลย
0: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ 4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
1: ม
0: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วกินน้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
1: มา
0: ทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับ

0: ถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
1: ทางสำรองเยอะ
0: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดนึงของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
1: ครับ
0: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าฮิมาลัยเนี่ยมันจะ
1: น้ำ
0: แข็งละลาย
1: ใช
0: ่คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
1: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
0: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
1: คือจริงมีมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอเรื่องนี้เข้ามาอีก
0: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม
1: ่จะไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ่ะ
1: เป็น
0: แรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกครับเราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่และอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: จริงด้วยนะ
0: ครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่aware หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ยอาจจะ
1: จมแน
0: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเน
1: ี่ย
0: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะคร
1: ับ ไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: ที่การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึง

0: ผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
1: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับป
0: ั
1: ญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
0: ัน
1: หมอกควันไม่มีพรมแดนด
0: ้
1: วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
0: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ต
1: ่
0: างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
1: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
0: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะและวันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือ เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในไหนอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ยเป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่จะต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็จะแสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มาก
0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่า

0: คิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
0: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
0: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
0: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
1: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีครับหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
0: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์ รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่สามด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานิยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
2: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรื่องของความต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไร
1: ค่ะ
2: นะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friend มันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับ
1: การ Great and Good Friend
2: ครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น Great and Good Friendบอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
0: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
2: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์ของระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพ

0: ตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันถือบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตกโอเคแล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอเคเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: โอเคแล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสำคัญฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเซียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญาไมตรี
0: ไมตรี
2: และการค้าน
0: ะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้ภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่าง2ประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู
0: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุ
1: 185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
1: แก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเราเน็ตๆของต้องช่วยนี
2: ่เสื้อคลุยดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: ครับเป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่เราเทคหรือว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
2: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธานGeneral Assembly
2: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
0: ่
1: ยังคงสภาพเหมือนใหม
2: ่ค่ะ
1: สวยงาม
2: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ

0: ครั้งนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
1: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับถังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
2: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
0: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
1: พระราชทาน
0: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ
0: ์จะแนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ์
0: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุด
1: ของ
0: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ส่งพระราชทานให้ส่งไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาปริญญามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที่
1: แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะของ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทยนะครับ
1: แล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านนี้ของพระราชทานนะคะงดงามมาก
1: จะเป็นเครื่องถมทอง
0: ถมทอง
3: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
1: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
3: เป็นช
1: ิ้
3: นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้กับนาง
1: เรา
0: ปิรัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
1: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐในเก้าส
1: ม
0: ั
1: ยมกุฎราชกุมารใช
0: ่นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาใช่นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำ

0: timeline คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อกันระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
1: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเราฝีมือของช่างไทยนะครับเราต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: 10บวก1อาเซียนอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างอะครับพลังงานเต็มหรือยังอะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: เฮ้มขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะทอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้เคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
1: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอ่ะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนห้องโลก10บวก1อาเซียน

0: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกจะต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
1: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเ
0: หรอโอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
2: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
3: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
2: ว้าวดีจังเลยครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนกาลาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
2: ดูจากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนครับ
3: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปทิศตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
2: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
4: ถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
3: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
2: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
3: งั้นก็เซลามัตตากีบรูไน
2: อ้าวเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
3: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะงั้นก็ตอริมากาเซ
3: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
2: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
3: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
2: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
3: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
2: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
3: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงอะนะบรูไนอะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170%ของประเทศชนะ
2: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
3: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
2: ที่ไหนเหรอครับ
3: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
0: ไอ้มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
1: โทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
0: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ

0: ที่นี่คือที่ไหนหรอครับเนี่ย
1: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร
0: ์ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
0: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่หรอครับเนี่ย
1: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
2: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
1: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
0: โอเคครับ
1: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
0: ห้องโลก10+1อาร์

0: ตื่นตื่น
1: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยจี้ตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
0: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
1: โอ้เฮ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
0: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
1: โอ้ยจุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้ล่ะครับอู้ขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอ่ะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
1: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนน่ะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: อาฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวเนี้ยผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
4: มาเปิดบทยานเถอะพวกคริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
1: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

0: รษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
1: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
0: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆขึ้นมาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
1: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
0: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
1: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
0: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้ไทยกันได้ด้วยล่ะ
1: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
0: ใช่แล้ว
2: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
0: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
1: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ย
3: จ๊าบฝากไว้ก่อนเถอะเนซ่า
0: จุ๊บปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทริกกี
1: ้แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
0: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
1: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
0: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

0: 经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德伦理并尊重传授技艺的师父
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: ไทยอันโม不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛它更是一种智慧将身体心灵和生命能量连接为一体
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: อ่ะงั้นเดือนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: 这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议，批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织，列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于叙利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanavari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会在穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะวันนี้หงขอแปลงร่างเป็นสาวเวียดนาม1วันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนในโลกใบนี้เราก็จะสรรหาอาหารประจำชาติของประเทศนั้นๆมาลองชิมลิ้มรสกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะสำหรับอาหารเวียดนามนั้นค่ะน่าจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยคุ้นลิ้นกับคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวๆคงจะถูกอกถูกใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยผักนานาชนิดสำหรับวันนี้รายการของเราจะว่ากันด้วยเรื่องของอาหารเวียดนามค่ะไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันไปแล้วท่านผู้ชมยังจําได้อยู่หรือเปล่าในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอาหารเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามท่านผู้ชมคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีให้เห็นขายทั่วไปในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองปากหม้อยวนขนมเบื้องยวนกุ้งพันอ้อยพันหอมก๋วยจั๊บยวนแล้วอาหารเหล่านี้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะสั่งเขาว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้มาดูพร้อมกันก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารเวียดนามผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับประเภทของอาหารเวียดนามกันก่อนนะฮะอาหารเวียดนามนั้นมีหลากหลายประเภทเหมือนอาหารไทยถ้าพร้อมแล้วมาดูทีละประเภทกันเริ่มแรกนะครับผมขอเริ่มที่เกิมคือข้าวสวยโซยคือข้าวเหนียวจ๋าวคือข้าวต้มเฟอก็คือเฝอนั่นเองบุ๋นขนมจีนมีก็คือหมี่นั่นเองต่อมาก๋วยเตี๋ยวภาษาเวียดนามเรียกหูเตี๋ยวเหมียนวุ้นเส้นต่อมาอาหารประเภทซุกกี้คือเหลวป่อเปี๊ยะแนมกวนต่อมาดูยำนะครับโหนบหรือก๋อยก็ได้ใช้ได้ทั้งสองคำเลยต่อมาพวกผักนะฮะเจาต่อมาแกงภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแกงนะฮะและสุดท้ายขนมก็คือแบงจากประเภทอาหารเหล่านี้เราลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยววิธีการทำอาหารนะฮะเนื้อสัตว์การประกอบอาหารแล้วก็ผักชนิดต่างๆและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารในภาษาเวียดนามมีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันนะฮะเริ่มต้นที่จานเจียนนะฮะจานและเจียนแปลว่าทอดต่อมาหลวกคือการลวกนั่นเองต่อมาเหนืองคือการย่างสาวคือการผัดเฮิบคือการนึ่งหรืออบนะฮะเฮิมคือการตุ๋นโหนมกับก๋อยคือการยำไกวคือการย่างนะครับนิยมใช้กับเป็ดและหมูรู้วิธีการทำอาหารเวียดนามไปแล้วก็ต้องมารู้จักเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยนะครับคำว่าเนื้อสัตว์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าถิดออกเสียงตามถิดโอเคต่อมาเนื้อหมูมี2คำคือถิดเลิร์นกับถิดแฮลต่อมาเนื้อวัวถิดบ่อต่อมาถิดเจวคือเนื้อควายต่อมาถิดวิดคือเนื้อเป็ดต่อมาถิดกาคือเนื้อปลาต่อมากุ้งภาษาเวียดนามคือโตมต่อมาปูคือกัวต่อมาหอยภาษาเวียดนามคืออกและสุดท้ายจึงคือไข่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่คำว่าผักภาษาเวียดนามออกเสียงเจาหมวงผักบุ้งเจาไก่ผักกาดเจาหมุยผักชีบับไก่กะหล่ำปีแห่งหลาต้นหอมกู่แห่งหัวหอมต่อยกระเทียมกึ่งขิงหนมเห็ดกาจัวคือมะเขือเทศต่อมากาตีมคือมะเขือม่วงต่อมาจ๋าโดคือถั่วงอกฮวาจ๋วยคือหัวปลีต่อมาแครอทภาษาเวียดนามออกเสียงว่ากาโจ๊ดต่อมาควายเตยคือมันฝรั่งนั่นเองต่อมาควายโมนเผือกบีดอคือฟักทองเจือจวดแตงกวาเฮืองยูคือใบกระเพรานะฮะหุงเก๋โหระพา

ซูซูซูซูก็คือฟักแมวนั่นเองคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันบ้างนะฮะเริ่มต้นที่การกินและการทานกินภาษาเวียดนามคืออันอันต่อมาซุงซุงแปลว่าทานนะครับจะสุภาพมากกว่าการกินนะฮะหรืออันในภาษาเวียดนามต่อมาดื่มอ๋วงอ๋วงต่อมาเหนมเหนมคือการชิมยับยับคือการจิบฮูดฮูดคือการดูดและเงยเงยแปลว่าการดมนะฮะรู้จักวิธีการทำและส่วนประกอบของอาหารเวียดนามไปแล้วต่อมาเรามาดูรายชื่ออาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมขอเริ่มต้นอันแรกนะครับคือเฝอหรือว่าภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเฝอออกเสียงพร้อมกันเฟอร์กาเฟอร์กาเฟอร์บอเฟอร์บอเฟอร์กากาคือไก่บอคือวัวเฟอร์กาคือเฟอไก่ส่วนเฟอร์บอคือเฟอวัวนั่นเองต่อมาเฟอร์กวนเฟอร์กวนคือก๋วยเตี๋ยวหลอดต่อมาบุญจ่าบุญจ่าบุญจ่านี่เป็นอาหารที่คนไทยชอบมากนะฮะเวลาไปเวียดนามทุกคนต้องรับประทานเลยนะฮะคือขนมจีนหมูย่างต่อมาบุญบ่อบุญบ่อคือขนมจีนเนื้อวัวนั่นเองต่อมาบุญเซียวกัวบุญเซียวกัวคือขนมจีนปูต่อมาบุญอกบุญอกคือขนมจีนหอยต่อมามีวันถันมีวันถันคือบะหมี่เกี๊ยวต่อมาจ่ากาจ่ากาคือปลากรอบผัดฉ่าต่อมาแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดนะฮะแบงจึงเนี่ยจะนิยมกินกันตอนปีใหม่ของเวียดนามต่อมาแบงกวนแบงกวนคือปากหม้อเวียดนามนั่นเองนะฮะมีขายตามเมืองไทยต่อมาแบงแซวแบงแซวคือขนมเบื้องเวียดนามนั่นเองแผ่นสีเหลืองๆนะฮะต่อมาแบงแบวแบงแบวคือขนมถ้วยเวียดนามต่อมาแบงหมี่ปาเตแบงหมี่ปาเตนะฮะแบงมีคือขนมปังฝรั่งเศสปาเตนะฮะเป็นไส้ขนมก็คือขนมปังปาเตนั่นเองต่อมาแบงโตมแบงโตมคือกุ้งชุบแป้งทอดแหนมกวนแหนมกวนก่อยกวนก่อยกวนคือปอเปี๊ยะสดต่อมาแหนมหยานแหนมหยานคือปอเปี๊ยะทอดต่อมาแหนมจัวหยานแหนมจัวเหนืองต่างกันนะฮะถ้าแหนมจัวสารคือแหนมทอดแต่ถ้าแหนมจัวเหนืองคือแหนมย่างนั่นเองต่อมาแบงคอดแบงคอดคือขนมครกหน้ากุ้งสดนะครับต่อมาหูเตี๋ยวหูเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวคำต่อมาแบงแกงบดหลอกคือก๋วยจับยวนต่อมาแกงจัวแกงจัวคือแกงเปรี้ยวแกงกัวแกงกัวคือแกงปูกาคอโตะกาคอโตะอันนี้ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อเหมือนกันก็คือปลาอบซีอิ๊วหม้อดินนะฮะต่อมาเกิมซางเกิมซางคือข้าวผัดแหนมเหนืองแหนมเหนืองก็คือแหนมเนืองนั่นเองต่อมาเจ้าโตมเจ้าโตมคือกุ้งพันอ้อยคำต่อมากวนแห่งกวนแห่งก็คือพันหอมหลวกอกหลวกคือหอยลวกเหลวเหลวซุกี้นะฮะอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในประเทศเวียดนามเรียนรู้เรื่องชื่ออาหารแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะหิวหน้าดูนะฮะภาษาเวียดนามหากจะถามว่าคุณหิวหรือยังจะพูดว่าอย่างไรนะฮะพูดง่ายๆนะครับสามารถพูดได้ว่าแองก๋อดอยคงจิก๋อดอยคงนะฮะประธานคือแองหรือจิก็ได้นะฮะบวกก๋อดอยคงแปลว่าหิวไหมหรือว่าถ้าเต็มประโยคแองก๋อดอยคงก็คือพี่หิวไหมถ้าหิวก็ตอบก๋อนะฮะเช่นก๋อโตยซัดดอยก็คือหิวฉันหิวมากแต่ถ้าไม่หิวก็ปฏิเสธเลยโดยคำว่าคงนะครับก็จะกลายเป็นคงโตยคงดอยโตยนอโศยคงโตยคงดอยโตยนอโศยไม่ฉันไม่หิวฉันอิ่มแล้วนอโซยนะฮะเอาล่ะหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออาหารเวียดนามไปบ้างแล้วคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกันประโยคที่ท่านผู้ชมจะพบเจอบ่อยมีหลายประโยคด้วยกันตามผมมาเลยมาดูกันทีละประโยคนะฮะ

หากเราอยากจะถามเพื่อนว่าคุณต้องการทานอะไรเราสามารถถามได้ว่าแองหมวนอันสี่หรือว่าจิหมวนอันสี่ก็ได้นะฮะหมวนแปลว่าอยากหรือต้องการอันแปลว่ากินสี่แปลว่าอะไรพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ผู้หญิงต้องการกินอะไรทานอะไรนะครับเวลาตอบง่ายๆก็จะกลายเป็นแองหมวนอันแล้วก็บวกชื่ออาหารหรือว่าเตนหมอนอันในภาษาเวียดนามเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นพี่ต้องการทานแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารตัวอย่างเช่นนะฮะแองหมวนอันสี่แองหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันจ่ากะโตยหมวนอันจ่ากะฉันต้องการทานขนมจีนหมูย่างต่อมาจิหมวนอันสี่จิหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันเหล่าถายโตยหมวนอันเหล่าถายฉันต้องการกินเหล่าถายเหล่าคือซุกกี้ถายคือไทยก็คือซุกกี้ไทยนั่นเองหลังจากที่ท่านผู้ชมได้เลือกชนิดอาหารได้แล้วนะว่าอยากทานอะไรตอนนี้เราก็ไปที่ร้านอาหารเวียดนามกันร้านอาหารเวียดนามในภาษาเวียดนามเนี่ยมีหลายคำมากนะครับคำว่าร้านอาหารเช่นกวานอันกวานอันเหี่ยวอันเหี่ยวอันเตี่ยมอันเตี่ยมอันห่างอันห่างอันนะครับทั้ง4คำมีความหมายว่าร้านอาหารหมดเลยส่วนถ้าอยากไปกินแพงหน่อยเราก็ต้องไปที่ภัคตาคารภัคตาคารภาษาเวียดนามใช้คำว่าอย่าห่างอย่าห่างส่วนร้านข้างทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆในประเทศเวียดนามนะครับเขาเรียกว่ากวานอันเวียแห่มีความหมายว่าร้านข้างถนนนั่นเองผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมลองไปรับประทานดูนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเพราะถ้าไปกินปุ๊บจะได้บรรยากาศความเป็นเวียดนามมากเลยนะฮะพอท่านผู้ชมเลือกได้แล้วว่าจะเข้าร้านไหนคราวนี้เราก็มาเรียนรู้รูปประโยคการสั่งอาหารแล้วก็ประโยคที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆเวลาเราไปกินข้าวที่ประเทศเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นที่การขอเมนูการขอเมนูท่านผู้ชมสามารถพูดได้ว่าจอโตยแซมถึกเดินจอโตยแซมถึกเดินหรือจอโตยเหมือนเมนูจอโตยเหมือนเมนูนะฮะถึกเดินหรือเมนูแปลว่าเมนูนั่นเองนะครับทั้งประโยคก็จะแปลว่าขอดูเมนูหน่อยครับขอดูเมนูหน่อยค่ะนะฮะหรือขอยืมเมนูหน่อยครับขอยืมเมนูหน่อยค่ะนะฮะประโยคต่อมาลองมาดูกันที่ใช้บ่อยนะฮะก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก็คือมีเมนูภาษาอังกฤษไหมนะฮะเตียงแองคือภาษาอังกฤษนั่นเองประโยคต่อมาโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงวันนี้มีอาหารอะไรพิเศษไหมจอโตยก่อยหมอนอันจอโตยก่อยหมอนอันขอสั่งอาหารหน่อยครับขอสั่งอาหารหน่อยค่ะนะฮะก่อยหมอนอันคือสั่งอาหารเวลาจะสั่งนะครับเราจะพูดได้ว่าจอโตยเหลยหรือจอโตยก่อยก็ได้แล้วก็บวกชื่ออาหารไปนะฮะก็จะแปลว่าขอสั่งแล้วก็ตามด้วยชื่อหรือประเภทอาหารนะครับมาดูตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆจอโตยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสารว่าหมดเดียแบงแซวจอโตยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสารว่าหมดเดียแบงแซวขอสั่ง2ถ้วยป่อเปี๊ยะทอด2จานและขนมเบื้องยวน1จานและหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรเพิ่มสามารถพูดได้ตามรูปประโยคนี้เลยว่าจอโตยซินจอโตยซินแล้วก็บวกอุปกรณ์รับประทานอาหารหรือเครื่องปรุงตัวอย่างเช่นจอโตยซินเสยอันเหวยจอโตยซินเสยอันเหวยแปลว่าอะไรขอทิชชู่ด้วยครับนะฮะซินแปลว่าขอเสยอันคือทิชชู่เหวยแปลว่าด้วยวางท้ายประโยคต่อมานะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การรับประทานอาหารมีมากมายในภาษาเวียดนามมาดูทีละคำกันเริ่มต้นที่คำแรกเทียเทียช้อนเสียเสียซ่อมดัวดัวตะเกียบบาทบาทถ้วยเดี๋ยเดี๋ยจานก๊ก

0: กลีลีแปลว่าแก้วจายจายขวดซาวซาวมีดเสยอันเสยอันทิชชู่ไม้จิ้มฟันภาษาเวียดนามเรียกว่าตำตำต่อมาหลอดดูดองฮูดองฮูดขณะที่เครื่องปรุงที่เรามักจะขออยู่บ่อยๆมีอะไรบ้างมาดูทีละอย่างกันเริ่มต้นที่ซอสมะเขือเทศภาษาเวียดนามออกเสียงว่าซอสกาจัวซอสกาจัวซอสก็คือซอสกาจัวคือมะเขือเทศต่อมาเตืองเอิร์ดเตืองเอิร์ดคือซอสพริกเสริมเสริมน้ำส้มสายชูเอิร์ดเอิร์ดพริกเบอร์เบอร์เนยหมวยหมวยเกลือเดืองเดืองน้ำตาลเนื้อหม่ำเนื้อหม่ำคือน้ำปลาต่อยต่อยกระเทียมหมี่จิ๋งหมี่จิ๋งผงชูรสหาดเตียวหาดเตียวพริกไทยจังจังมะนาวหม่ำโตมหม่ำโตมกะปิข้อสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับมารยาทในการรับประทานอาหารของชาวเวียดนามที่เราไปเราห้ามลืมนะฮะคือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเราต้องเชิญผู้อาวุโสกว่ากินข้าวก่อนเราถึงจะสามารถรับประทานได้นะฮะโดยสามารถพูดว่าเมยแองอันเกิมอะหรือเมยจิอันเกิมอะแปลว่าเชิญพี่รับประทานอาหารครับรับประทานอาหารค่ะนะฮะโดยเราสามารถเปลี่ยนประธานไปตามที่เราสนทนาด้วยนะฮะและหลังจากที่เราสั่งอาหารมารับประทานเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารเวียดนามบ้างว่าเอ๊ะเป็นยังไงอร่อยไหมไม่อร่อยอะไรยังไงนะฮะดูคำแรกพร้อมกันอร่อยภาษาเวียดนามคืองอนงอนนะฮะงอนคืออร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยก็เติมคำว่าไม่วางข้างหน้าก็จะกลายเป็นคงงอนคงงอนคือไม่อร่อยต่อมาหวานคืองอดงอดจัวจัวคือเปรี้ยวต่อมาหมั่นหมั่นคือเค็มไก่ไก่คือเผ็ดดังดังขมหยาดหยาดจืดจาดจาดฝาดเทอมเทอมหอมโหยโหยเน่าเสียจอนจอนกรอบจายจายเหนียวกึ๋งกึ๋งแข็งเมมเมมนุ่มบุยบุยมันแบวแบวเลี่ยนสงสงดิบจิ๋นจิ๋นสุกเตื่อยเตื่อยสดตัวอย่างรูปประโยคนะครับเราลองมาดูกันนะฮะเริ่มต้นที่หมอนไหนงอนหลำหมอนไหนงอนหลำอาหารนี้อร่อยมากนะฮะหมอนแปลว่าอาหารต่อมาเจ้าสาวเฮยหมั่นเจ้าสาวเฮยหมั่นก็คือผักค่อนข้างจะเค็มเฮยแปลว่าค่อนข้างนะฮะต่อมาแบงโตมซัดซอนแบงโตมซัดซอนกุ้งชุบแป้งทอดกรอบมากต่อมาเฝอซัดเทอมเฝอซัดเทอมแปลว่าเฝอหอมมากเราได้รู้จักกับอาหารเวียดนามมากมายนะฮะฝึกออกเสียงบ่อยๆเราจะได้สั่งอาหารถูกนะฮะ
1: เจ้าจี
2: เจ้าแอม
1: แอมเด่นเดยเดสูจีดีอันเกิม
2: แอมเจืออันอ่า
1: เจือแอมเจืออันอ่ะ
2: เถแอมหมวนอันซี
1: แอมหมวนอันเลวหวักเฟอร์กุ้งเดือกอ่ะ
2: โซยจีกุ้งหมวนอันไก่ดอตีเหนือจีแสเดือแอมดีอันเออกวนอันงอนแ
1: หเวิงก่อดีล้วนคงอ่ะแอมดอยหลำโซย
2: อืมดีดี
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะมาเปิดครัวเวียดนามกันค่ะหลังจากที่เรียนคำศัพท์เรื่องอาหารเวียดนามกันไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเวียดนามมีวัฒนธรรมในการกินอย่างไรเขากินอะไรกันจะกินข้าวหรือว่ากินแต่แหนมเนืองกันแน่แหมตอนนี้หงชักอยากรู้แล้วนะคะ และตอนนี้ค่ะหงก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามศึกษามาพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าชาวเวียดนามทานข้าวเหมือนคนไทยไหมคะ
4: เหมือนกันเลยฮะก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับวางนะครับเวลากินข้าวในบ้านเหมือนคนไทย
3: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะอย่างนี้อยากรู้ว่าอาหารไทยก็มีอาหารภาคกลางภาคเหนือภาคใต
4: ้
3: เวียดนามแบ่งแบบนี้ด้วยไหมคะ
4: เวียดนามแบ่งเหมือนกันเวียดนามถ้าแบ่งออกเป็นภาคจะมีภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับอาหารภาคเหนือจะเป็นรสชาติค่อนข้างจืดถ้าใครเคยไปฮานอยจะกินจืดนะครับไม่กินหวานแล้วก็ไม่กินเค็มนะครับพอขยับมาภาคกลางอาหารจะเป็นอาหารในแนวอาหารชาววังนะครับเพราะว่าเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามด้วยนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะฮะแล้วก็อาหารจะค่อนข้างจะเผ็ดแล้วก็เค็ม
3: อาหารชาววังแต่เผ็ดแล้วเค็ม
4: เผ็ดแล้วก็เค็มรสชาติจะต่างกับภาคเหนือใช่รสชาติจัดเหมือนกันขณะที่ทางภาคใต้นะครับรสชาติจะใกล้กับบ้านเราที่สุดละนะฮะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินอาหารของกัมพูชาแล้วก็ไทยรวมทั้งจีนด้วยนะครับแล้วก็อาหารหลายอย่างเนี่ยจะมีเครื่องปรุงของกะทิด้วย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับซึ่งจะคล้ายอาหารไทยแต่อาหารภาคเหนือจะไม่นิยมทำโดยผสมกะทิเข้าไปด้วย
3: ค่ะก็คือไม่นิยมเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: อย่างนี้ก็คือมีความแตกต่างกันอยากรู้ว่าเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและจีน
4: ครับ
3: สองประเทศนี้มีอิทธิพลในเรื่องของอาหารการกินของเวียดนามไหมคะ
4: ครับถ้าพูดถึงตัวอาหารก่อนนะฮะอาหารประเภทเส้นทั้งหลายเลยของเวียดนามเช่นเฝอเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากจีนหมดเลยนะครับแล้วก็การบริโภคอาหารโดยใช้ตะเกียบกับถ้วยนะฮะคนไทยเรากินด้วยช้อนกับซ่อมใช่ไหมฮะแต่ของเวียดนามกินด้วยถ้วยแล้วก็ตะเกียบนะครับเขาจะไม่ใช้ช้อนซ่อมนะฮะนี่ก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ได้รับมาจากจีนนะฮะขณะที่อิทธิพลทั้งด้านอาหารของฝรั่งเศสที่เข้ามายังเวียดนามเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือขนมปังฝรั่งเศส
3: กำลังจะถามว่าขนมปังฝรั่งเศสมีไหม
4: ใหญ่ใช่นะครับขนมปังฝรั่งเศสคนเวียดนามนี่บริโภคเป็นชีวิตประจำวันเลยนะฮะในช่วงเช้า
3: Oh,
4: นะครับแล้วก็เขาจะมีหลายแบบมีขนมปังปาเต้นะฮะปาเต้บ้านเรานั่นเองนะครับใส่ตับบดใช่ไหมฮ
3: ะ
4: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการผสมผสานด้วยการเอาไข่เจียวมาใส่กลางขนมปังกินตอนเช้า
3: oh, นะครับกาแฟ
4: ใช่นอกจากนั้นก็จะมีอาหารที่ชื่อว่าบีเต้นะฮะเป็นสเต็กของเวียดนามแต่จริงๆก็คือสเต็กฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับฉะนั้นอาหารหลายอย่างก็จะมาอยู่ในสังคมเวียดนามก็จะเยอะเหมือนกัน
3: ค่ะอาจารย์เคยได้ยินมาว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยโอ้โหอร่อยมากจริงหรือเปล่าคะ
4: ต้องขึ้นกับคนทานนะฮะถ้าคนที่ชอบทานกาแฟที่เข้มข้นจะบอกว่ากาแฟเวียดนามอร่อยแต่สำหรับผู้หญิงไทยบางครั้งจะบอกว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยข้นไปนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราถือว่าเข้มข้นกว่าเรามากแล้วก็กลิ่นเขาน่าจะหอม
3: ค่ะก็คือลักษณะการกินอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต่างนั้นอาจจะชอบเข้มข้น
4: ใช่
3: สำหรับคนไทยที่ชอบเข้มข้นก็ว่าอร่อยมากมากเลย
4: ก็อร่อยมากนะฮะแล้วตอนนี้กาแฟเวียดนามก็มาตีตลาดอยู่บ้านเราหมดละ
3: ใช่ค่ะตอนนี้ใครไปเวียดนามก็ฝากซื้อ
4: ใช่จริงๆไม่ต้องไปเวียดนามอยู่เมืองไทยก็มีขาย
3: มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะ
4: หลายห้าง
3: เพราะว่าดังพอสมควร
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้ถามถึงอาหารประจำชาติของเวียดนามเลยค่ะแหนมเนืองนี่ใช่อาหารประจำชาติของเขาไหมคะ
4: แหนมเนืองจริงๆเป็นอาหารประจำชาติที่อยู่บ้านเรานะฮะ
3: อ้าวไม่ใช่ใช่ไหม
4: ไม่ใช่นะครับอาหารจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าอาหารประจำชาติเพราะว่ามีอาหารหลายอย่างที่เป็นที่นิยมมากกว่านะครับสำหรับคนต่างชาติที่รู้จักก็จะมีปอเปี๊ยะทอด
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็มีเฝออ
3: ันนี้เคยได้ยินบ่อยๆ
4: แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นขนมเบื้องยวนเคยเห็นไหมฮะสีเหลือง
3: ๆ
4: เป็นแผ่นกรอบ
3: ๆชอบทานค่ะ
4: นะครับก็จะมีพวกนี้ฮะที่หลักๆที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็เขาน่าจะขึ้นชื่อของเวียดนาม
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อย่างนี้ถ้าถามถึงอาหารเวียดนามในประเทศไทยจริงๆแล้วรสชาติของเวียดนามจริงๆออริจินอลเนี่ยเป็นแบบในเหมือนไทยไหมคะหรือว่าคนไทยมาปรับ
4: ต่างกันเยอะมากนะครับ
3: อย่
4: างสมมติอาหารเวียดนามเนี่ยถูกเข้ามาตอนไหนนะครับเข้ามาพร้อมกับคนเวียดนามที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยนะครับถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะเริ่มอาหารเวียดนามที่เริ่มจะแพร่หลายเนี่ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะฮะในชุมชนสามเสนที่อยู่กรุงเทพนะฮะนอกจากนี้คนเวียดนามที่อยู่ภาคอีสานนะครับก็เริ่มเอาอาหารเวียดนามเข้ามาแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
3: หมูยออย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: หมูยอใช่นะฮะหรือว่าแหนมเนืองแหนมเนืองเวลาไปหากินที่เวียดนามหากินยากมากเลยนะฮะ
3: จริงเหรอ
4: ใช่แล้วก็รสชาติก็ต่างกันด้วยนะครับน้ำจิ้มเขาจะใช้น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มใสแต่บ้านเราจะ
3: ค่อนข้างจะข้นๆ
4: ใช่แล้วก็มีถั่วด้วยมีพริกด้วยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: แต่ที่เวียดนามจะต่างกันเยอะ
3: ไม่มี
4: คือรสชาติทุกอย่างทั้งแหนมเนืองขนมเบื้องยวนนะครับปากหม้อยวนต่างกันหมดเลยต่างกับเวียดนามหมดเลย พราะว่า
3: ต้องลองไปกิน

0: ของออริจินอล
1: ใช่เพราะว่าพอเขานำเข้ามาเขาก็ดัดแปลงให้เข้ากับคนไทยนะฮะให้คนไทยถูกปากมากขึ้น
2: ค่ะสำหรับวันนี้หลายท่านคงได้คำศัพท์ของอาหารและเกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับอาหารเวียดนามกันไปจนเต็มอิ่มเลยใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับหงแล้วตอนนี้นอกจากไม่อิ่มยังหิวอีกด้วยค่ะแม้ก็แต่ละเมนูที่อาจารย์นำมาเสิร์ฟนำมาสอนกันในวันนี้ของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะและตอนนี้เวลาหมดพอดีแล้วด้วยนะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุโกอันยองอันยองฮาเซโยผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้ได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโอ잘지냈어요식사하셨어요어디가세요어떻게지냈어요ใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโอคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอ

0: โอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
1: ไม่เจอกันนานเลย
0: ใช่
1: แบบน
0: ี
1: ้นะครับ
0: โอเรมมานโอเรมมานคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนานไม่ความเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
1: ครับเหมือน long time to see
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรมมานเย
1: อสำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะคร
0: ับ ค่ะแล้วโอเรมมานเยอแล้วที่สองชาร์จีเนสโยสบายดีไหมค่ะชาร์คือว่าดีจีเนสโยอยู่ดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมชาร์จีเนสโย
1: ชาร์จีเนสโย
0: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเดชาร์จีเนสโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
1: ก็จะตอบว่าสบายดี
0: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
1: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
0: ค่ะบางการค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาทใช่ไหมคะ
1: เหมือน
0: ทำดีเนสโยสบายดีไหมเนชัลจีเนสอันนี้โอไม่มีค่ะเนชัลจีเนสโย
1: เนก็เหมือนครับค่ะ
0: ใช่ค่ะเนชัลจีเนสโย
1: ครับ
0: แล้วก็ชิกซาฮาชอสโยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะชิกซาฮาดาคือว่าทานข้าวฮาชอสโยเป็นคำถามชิกซาฮาชอสโยทานข้าวหรือยังค่ะ
1: ชิกซาฮาชอสโย
0: ใช่ค่ะ
1: ทานข้าวหรือยัง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ห้าคือโอดีคาเซโยไปที่ไหนคะโอดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปไปที่ไหนคะ
1: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
0: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่ชาร์จิเนสโยชิกซาฮาโชโซโยโอดีคาเซโยอันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
1: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังแต่คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
0: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาร์จีเนสโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเนชาร์จีเนสโยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาร์จีเนสโยเป็นคำถามแล้วก็ชาร์จีเนสโยเป็นคำตอบใช่ค่ะแล้วก็กลับถามต่อได้ว่าดุนโกสบายดีไหมดุนโดชาร์จีเนสโย
1: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายนึงแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
0: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาโดชาร์จีเนสโยได้ค่ะ
1: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู
0: ่
1: แต่จะสบายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องเลิกๆด้วยขอแค่พูดทักทายเฉยๆ
1: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
0: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมก็ว่าชาร์จีเนสโยแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็어떻게지냈어요
1: 어떻게지냈어요
0: ใช่ค่ะ지냈어요กับอยู่ดีไหมอย่างนี
1: ้
0: 어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지냈어요เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
1: เช่น
0: จมผับปัสซอยคือว่ายุ่งนิดหน่อยผับปัสซอยก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
1: ไม
0: ่ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจุผับปัสสอยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสสอย
1: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียรีออฟสอยไม่มีอะไรงานพิเศษ
1: คือเหมือนโซโซ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ก็ดีนะ
0: ดีค่ะใช่เพียรีออฟสอย
1: เพียรีออฟสอย
0: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสสอยก็อาจุผับปัสสอยเพียรีออฟซอย
1: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์บอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요.
2: 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
3: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโยชาวชินแอสโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เคเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จุมุเซโยอันยองี่จุมุชัสโย또만나요다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมแบบนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเคเซโยกับอันยองฮีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเคเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองฮีคาเซโยเคเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองฮีเคเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองฮีเคเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะน
0: ี่
1: ค
0: ่ะอยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองฮีคาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่จุมูเซโย
0: อันยองฮีทูมูเซโย
1: อันยองฮีจูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยนอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองฮีจูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองฮีจูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองฮีจูมูชัสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่จูมูชัสโย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกกับประโยคที่6ท้าวแม่เพกเกสมิดา
0: โอ้ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะท้าวแม่เพกเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะโตมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม่
1: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่หกเท้าไม่เพกเกสนีดาก็สุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค่ะ
0: สั้นๆใช่ค่ะ
1: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
0: ชื่อรายการเรานะครับ
1: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช่ก็ไปดีๆนะ
0: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
1: ค่ะใช่ก็แล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซอ
0: ใช่ค่ะกับชาริซอ
1: ใช่ค่ะ
0: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะ
1: ใช่
0: คู่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็ใช่ก็กับอันยองี่คาเซโยชาริซอกับอันยองี่เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองี่จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์อันยองี่จูมูชัสโตโยอารุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะอันนี้คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนชาริซอกับชาริซอนี่สั้นๆ
0: สั้นมากเลย
1: สั้นมากค่ะ แล้วต่อไปอันโตมันได้เหรอพบกันไหมคะท้าวแม่เพชรเกสมีดาก็พูดสั้นๆคือท้าวแม่พระแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนี่ข้อสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากๆด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
0: ครับหมายความว่า

0: แต่สุภาพก่อน
1: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
0: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดานี่สองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
1: คำซาฮัมนีดา
0: ใช
1: ่ต่างกันยังไงครับ
0: คำซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนใกล้เป็นภาษาเกาหลีแล้วแต่ว่าโคมับซึมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค่ะเรารู้สึกถ้าว่าทางการก็ใช้คำซาฮัมนิดาก
1: ็
0: ใช้ในชีวิตก็ใช้โคมับซึมิดามากกว่าค่ะ
1: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้โคมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
0: ขอโทษมิอานฮัมมิดากับเจซงฮัมมิดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเจซงฮัมมิดามาจากภาษาจีนแล้วก็มิอานฮัมมิดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
1: ดั้งเดิมเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็จะใช้เจซงฮัมมิดากับมิอานฮัมมิดา
0: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
1: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮ
0: ะ
1: แล้วถ้าสมมติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรก็เคนชันซึมนีดา
1: เคนชันซึมนีดา
0: เคนชันซึมนีดาหรือเคนชานายโอใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง try out

0: 있어요.
1: 안녕히 계세요.
0: 안녕히 가세요. 또 만나요.

0: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요.
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของภาษาเกาหลีง่ายๆนะครับกับฮันกูกออันยองในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราอีกแล้วแหละครับครั้งหน้าอาจารย์วอนจะมาสอนอะไรดีๆแบบนี้อีกก็ต้องรอติดตามกันได้กับผมตูนวรัตน์คนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: เสียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: จะยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง

0: กลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: ตั้งร้องไห้ทำไม
4: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
3: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราเอาไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
5: เพียงขวัญไปนี่หน่อยสิ
3: อ้าวฮะ
5: ทอมว่างไหมทอมมีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
3: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
5: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
3: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
5: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มี

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่จะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกชาวครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับปีนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสค์ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นถ่ายชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายสบายนะครับยังไงเราเข้าไปตัวเมืองจาการ์ตาครับ
0: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษีลัดค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ะฝึกทหาร

0: อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติมอนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกอลอีกด้วยค่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะฮะอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: ตรงนี้นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะเราสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮีโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดานิเอล
2: สวัสดีครับผม
0: คุณดานิเอลเป็นคนที่ไหนนะครับ
2: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
0: แต่ว่า
2: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่อที่จาการ์ตา
0: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งนึงเมืองไทยในชีวิต
2: ครับ
0: ครึ่งนึงอินโดนีเซีย
2: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วนๆ
0: อ๋อล่ะ
2: ครับผมครับ
0: ก็ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไรอยู่นะครับที่บริษัทนะครับ
2: ผมทำงานที่บริษัทผลิตถ่านหินนะครับผมdivision ของผมคือ business process management analyst เป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ business process ในบริษัท
0: analyst ครับเดี๋ยวแล้วผมเห็นแล้วที่นี่แบบชาวหลายชาติเรียกว่าไงเชื้อชาตินะ
2: เชื้อชาติ
0: เหมือน mix เรือมิตรแล้วก็ศาสนาก็เรือมิต
2: รครับ
0: มันทุกอย่างเรือมิตรยังคือเป็นคริสเตียนใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วคนอื่นก็จะเป็นเฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: คุณความรู้สึกยังไงบ้างกับอยู่ประเทศแบบนี
2: ้ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
0: 50
2: เอง
0: 50เชื้อชาติ
2: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิค
0: เอทนิคโอเค
2: จากผมนี่ผมมาจากโนร์ทสุมาตรามาจากสุมาตราภาคเหนือในโนร์ทสุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิคถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมนี่จะมีมากกว่า100เอทนิคนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
0: วัฒนธรรมหลากหลาย
2: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายใน every ethnic เองก็จะมีภาษาของมันเอง
0: ใช
2: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่โอ้เรามีหลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมเราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
0: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับ
2: ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายามสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อย่างอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณมาจากมุสลิมมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
0: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีสอนเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
2: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับour country philosophy เรามีสโลแกนที่เรียกว่าunity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู
0: ่ครับอาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศนะครับก็จะเป็นแบบใกล้ๆแบบ unity แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือน union แบบเหมือนยุโรปนะฮะ
2: ครับ
0: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะฮะตรงนี้ครับ
2: ผมคิดว่าเรามี
0: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
2: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าใน unity นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่ balance เราต้องพยายาม

0: develop ourselves พยายามพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลเองก็พยายามจะพัฒนาพัฒนาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็นสเต็ปแล้วก็ comprehensive เพื่อ achieveThat level very challenging
1: อินโดนีเซียอนาคตนะหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณเป็นยังไงบ้าง
0: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมีเบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียในเขตเอเชียนะครับผมไม่ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลก drop นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถIndependent นะครับจะไม่ค่อยโดน Impact มากมายจากทางเศรษฐกิจของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า Uncapable แล้วว่า Less Capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governance ในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มี potential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
1: โอเค
0: นะครับผม
1: ขอบคุณครับสุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
0: ผมชอบอาหารไทย
1: อะไรครับเนี่ยอาหารไทย
0: ส้มตำน้ำตกลาบหมูชอบหมดเลย
1: ชอบเยอะไหมคร
0: ับชอบอาหารอีสาน
1: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
0: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
1: โอเควันนี้ขอบคุณมาก
0: ครับโอเคครับ
1: สวัสดีครับ
2: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่างๆทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับผมนัดกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะแล้วก็มองสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนึงนัดไว้แถวนี้แหละลานแดน
0: เดี๋ยวคุณฮิโร่จะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: โทษนะครับฮิโร่ครับสวัสดีครับโอเคอะไรดีขอบคุณมากที่สาเสียเวลาวันนี้วันอาทิตย
2: ์ใช
1: ่กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับ
2: ก็วันอาทิตย์จริงๆมันก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยอ
1: ยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: เพิ่งมาค่ะ
1: ยังเพิ่งมา
2: เป็นชายยังใหม่เลยที
1: ่
2: น
1: ี่
2: ก็อยู่ที่นี่ได้4 เดือน
1: แล้วนะครับถามนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
2: ก็เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกรีเทลช็อปทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่น
1: ๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ทำงานใหญ่มากแล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำชอบทำอะไร
2: ปกติมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าบอกว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
1: พิพิธภัณฑ
2: ์ใช
1: ่
2: แปลก
1: ไม่แปลกผมก็ชอบเหมือนกันใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิพิธภัณฑ์เห็นชาติอะไรนี
2: ้ก็จะมีนิทรรศการไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาอะเราเป็นคนใหม่ที่นี
1: ่
2: เหมือนเรารู้จักคนคนนึงอะค่ะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่าculture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอินเด
1: ีย เชื้
2: อสายจีนมาเลเซียทุกอย่างปนกันที่นี่จะใช้เวลาขึ้นชื่อสองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเวลาเตือนนี้จะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลย์ภาษาอินเดียอะไรเง
1: ี้
2: ยภาษาจีนด้วยเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากยังไง
1: อ๋อต้องกำเนิด
2: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมคนที่นี่กระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
1: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
2: ก็ค่อนข้าง
1: มาสี่เดือนเหรอเนาะสี่เดือนก็แห่ง
2: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
1: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรกเข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดปลาแก้วแล้วก็ดูวัฒนธรรมตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่ใช่อย่างนั้น
2: เหมือนแบบคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรเงี้ย
1: คุณคิดยังไงล่ะคนสิงคโปร์ล่ะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
2: ้ดีค่ะ
1: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงล่ะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีไหมครับ
2: มีความน่าสนใจสิ่งแรกเลยที่คิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติ
1: โอ้โห
2: ภาษา
1: โอ้
2: แบบว่าเราว่าแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนมาเล
1: ย์อยู่ติดกันเลยเนาะมีใจหน้าตา
2: บ
1: ริโตอินเดีย
2: ใช่แล้วมีคนคุยกันคือจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับคนแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยค
1: ุ
2: ยกันก็สนิทเขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
1: ้แต่ตอนนี้คืนเทพก็เหมือนกันนะ
2: ใช
1: ่ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู
2: ่
1: มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรของชาติเนาะหลายภาษาได้ยินนะก็ผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเหลือหมดไม่มีบอร์เดอร์มากขึ้นขอต้อนรับครับหิวข้าวหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมี อะไรแนะนำแถวนี้นะฮะม
2: ี
1: ไหมครับ
2: จะมีร้านชื่อดัง
1: ชื่อดังโอ้มี
2: ดังอยู่ร้านนึง
1: ครับ
2: เป็นขายข้าวมันไก่ชื่อเทียนเทียนนะคะ
1: ข้าวมันไก
2: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
1: อ๋อเหรออ
2: ร่อยมากอ
1: ร่อยมาก
2: อร
1: ่
2: อยมาก
1: ไปพาไปได้ไหมฮะ
2: ไป
1: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะที่ผมสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
2: HDB ค่ะ
1: HDB.
2: เป็นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
1: ์
2: ก็คือมาซื้ อคนสิงคโปร์สามารถมาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
1: รัฐบาลช่วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถ้าเทียบราคาที่อยู่ที่นี่ก็คือค่อนข้างจะถูกเพราะรัฐบาลช่วย
1: ปกติที่ที่นี่จะแรกก็เลยมัน
2: ที่นี่จะแพงมาก
1: แพงมากใช่ไหม
2: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าที่เมืองไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
1: 33ล้านบาท นึกไม่ออก
2: บาทไทย
1: แล้วก็ผมสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
2: ค่ะรถน้อยมาก
1: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
2: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่นี่เหมือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการ
1: โอ้นั่นคือสองเท่าเลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้
0: ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหารฮอกเกอร์เซ็นเตอร์หรือฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วก็ฟู้ดคอร์ทกันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพาคุณฮิโร่ไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหาร Maxwell Food Center ค่ะแม้มาได้ตรงเวลาหิวแบบนี้ต้องรีบตามเข้าไปแล้วล่ะค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าอาหารในนี้ไม่ธรรมดาค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นศูนย์อาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายในประเทศนี้ค่ะ
2: นี่ค่ะร้านเทียนเทียน
1: อันนี้อ๋อกองกัง
2: คนหาคิวเป็นเรื่องปกติ
1: โอเค
2: แต่อันนี้ถือว่าคนน้อย
1: นะคนน้อยนะวิธีการรอคิวนะฮะก็คือรอจนถึงแล้วหิวแล้วหิวมากๆ

0: ให้อร่อยด้วยทำให้ชื่อที่สุด
1: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยฮิตติดใจใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนเทียนค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาด้วยค่ะเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ

0: 20นาทีได้ละอันนี
1: ้เป็นไก
0: ่ไก่ที่นี่ไก่พิเศษตรงไหนนะครับขอแนะอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
1: ไก่จะนุ่มแล้วก็ที่นี่จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ที่นี่จะเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่ปกลงมาบนข้าว
0: จะ
1: แยกจานไก
0: ่
1: จานข้าวแล้วก็น้ำจิ้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่บ้านเราจะเป็นเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กินผักคนจีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ย
0: โอ้ดีนะฮะ
1: ก็จะเป็นอาหารเป็นผักผัดน้ำมันหอย
0: ขนาดนี้15เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่300กว่าบาทนะ
1: ครับก็ไม่แ
0: พงราคาปกติของที่นี่นะถ้าอย่างนั้นทิ้งคนดีกว่านะครับ
1: ได้ค่ะอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่อยู่แล้วใบนิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆเฮ้ยเพลินไปแล้วนะฮะ
1: อิ่มมาก
0: อิ่มมากแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
1: อร่อยมาก
0: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอกนะ
1: ใช่ค่ะปกติวัน
0: ชื่ออะไรครับ
1: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร
0: ์ครับครับ
1: ค่ะ
0: ปกติวันหยุดก็จะไปหาเดินเล่นๆกันใช่ไหมครับ
1: ใช่มันสามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ใช่มันอยู่ใกล้ๆกัน
0: มีเวลาไหมครับวันนี
1: ้มีเวลาค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีครับ
1: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
0: โอเคเช็คอะไรครับเนี่ย
1: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
0: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
1: ใช้ชีวิตดี
0: โค้ดดูหน่อย
1: ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรเราก็บอกว่าเออตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี
0: ้
1: ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกว่าไปรถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
0: ได้บัสจะ
1: 21นาทีกี่บาท71เซน
0: อ๋อออกมางั้นอันนี้แหละสิงคโปร์
1: ค่ะถ้าแบบไป
0: ระเบียบมาก
1: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4เหรียญ48นาทีก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้20เราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เอเราอยู่ตรงนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นใช้แท็กซี่แล้วกันวันนี้
1: ได้ค่ะ
0: 8นาที
2: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: อยากถามนิดนึงนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวางแผนชีวิตนิดนึงยัง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อไป
0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่า
1: ถ้าอนาคตมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลยยังสนุกกับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำอีกเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทนี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่ก็คิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
0: โอ้โหปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
1: ใช่ไม่ได้แค่เสร็จ
0: แต่คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมีพัฒนาต่อไปได
1: ้ถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกับเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
0: ่โอ้ก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรทักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงนะเอมิลี่แหละ
1: เอมิลี่
0: ชอบไหมสิงคโปร
1: ์ก
0: ็ดีนะครับ
1: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนชอบเนาะนี่ต้นไม้ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นหลักของสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
1: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่บางไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ถึงกับว่ามันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่บ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่อย่างขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลก
0: ซ์มันสบาย
1: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คุณก็ยังยืดอยู่แล้วคุณก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
1: ใช่
0: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
1: ้กลับบ้านใช่
0: ใช่หรอ
1: คือที่นี่ก็มีแต่งานคือมาที่นี่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่
0: ผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าทำงานอยู่จริง
1: ๆคือ
0: เนาะก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อยๆ
1: อีกแบบนึงใช่
0: เดี๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
1: ตอนนี้ก็ได้แบบประโยคแบบว่าเอาตัวรอดว้าเหอะเลยหิวมาก
0: คำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร่
1: อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าม
0: าเมืองไทยก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะเวลาไปที่สำคัญก่อนนะ
1: เวลาไปซื้อข้าวก่อนตาเป่ากลับบ้านในหอตาเป่า
0: อย่างงั้นเนาะ
1: เดี๋ยวฉี่เอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ฉี่เอาน ี่ๆอย่างงี้มีเป็นเส้นมี
0: เออๆๆไปค่อยๆปรับตัว
1: ค่อยๆปรับตัว
0: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: เด็ก จะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุนเจ้าครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับทีนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสค์ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นถ่ายชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายสบายนะครับยังไงเราเข้าไปตัวเมืองจาการ์ตาครับ
0: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษิลัดค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ะฝึกทหารอันนี้อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติมอนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกอลอีกด้วยค่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะฮะอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: รงนี้นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะเราสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮิโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดานิเอล
2: สวัสดีครับผม
0: คุณดานิเอลเป็นคนที่ไหนนะครับ
2: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
0: แต่ว่า
2: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่อที่จาการ์ตา
0: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งนึงเมืองไทยในชีวิต
2: ครับ
0: ครึ่งนึงอินโดนีเซีย
2: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วนๆ
0: อ๋อล่ะ
2: ครับผมครับ
0: ก็ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไรอยู่นะครับที่บริษัทนะครับ
2: ผมทำงานที่บริษัทผลิตถ่านหินนะครับผมdivision ของผมคือ business process management analyst เป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ business process ในบริษัท analyst ครับ
0: เดี๋ยวแล้วผมเห็นแล้วที่นี่แบบเฉาหลายชาติเรียกว่าไงเชื้อชาตินะ
2: เชื้อชาติ
0: หลายเหมือน mix เรือมิดแล้วก็ศาสนาก็เรือมิด
2: ครับ
0: เป็นทุกอย่างเรือมิดยังคือเป็นคริสเตียนใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วคนอื่นก็จะเป็นเฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: คุณความรู้สึกยังไงบ้างกับอยู่ประเทศแบบนี
2: ้ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
0: 50
2: เอง
0: 50เชื้อชาติ
2: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิค
0: เอทนิคโอเค
2: จากผมนี่ผมมาจากโนร์ทสุมาตรามาจากสุมาตราภาคเหนือในโนร์ทสุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิคถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมนี่จะมีมากกว่า100เอทนิคนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
0: วัฒนธรรมหลากหลาย
2: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายใน every ethnic เองก็จะมีภาษาของมันเอง
0: ใช
2: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่โอ้เรามีหลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมเราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
0: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับ
2: ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายามสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อย่างอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณมาจากมุสลิมมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
0: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีสอนเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
2: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับour country philosophy เรามีสโลแกนที่เรียกว่าunity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู่ครับ
0: อาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศนะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบ unity แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือน union แบบเหมือนยุโรปนะฮะ
2: ครับ
0: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะฮะตรงนี้ครับ
2: ผมคิดว่าเรามี
0: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
2: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าใน unity นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่ balance เราต้องพยายาม develop ourselves ต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลเองก็พยายามจะพัฒนาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็น step แล้วก็ comprehensive เพื่อ achieveThat level very challenging.
0: Challenging.
2: Very challenging.
0: Indonesia อนาคตนะครับหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณนะครับเป็นยังไงบ้าง
2: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมีเบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียในเขตเอเชียนะครับผมไม่ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลก drop นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถIndependent นะครับจะไม่ค่อยโดน impact มากมายจากทาง เศรษฐกิจของของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า uncapable แล้วว่า less capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governanceในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มี potential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
3: โอเค
2: นะครับผม
3: สุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
2: ผมชอบอาหารไทยอ
3: ะไรครับเนี่ยอาหารไทย
2: ส้มตำน้ำตกลาบหมู
3: ลาบหมู
2: ชอบหมดเลย
3: ชอบเยอะไหมคร
2: ับชอบอาหารอีสาน
3: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
2: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
3: โอเควันนี้ขอบคุณมาก
2: โอเคครับ
3: ขอบคุณมาก
1: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่างๆทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับผมนัดกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะมองสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนัดไว้แถวนี้แหละลานแดน
0: เดี๋ยวคุณฮิโร่จะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: โทษนะครับฮิโร่ครับสวัสดีครับโอเคอะไรดี
2: ขอบคุณมากค่ะอุตส่าห์เสียเวลาวันนี้วันอาทิตย
3: ์ใช่ค่ะ
2: กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับ
3: ปกติก็วันอาทิตย์จริงๆมันก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานบ้างนิดหน่อย
2: อ๋ออยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
3: อ๋อเพิ่งมาค่ะ
2: ยังเพิ่งมา
3: เป็นชายยังใหม่เลยที
2: ่
3: นี่ก็อยู่ที่นี่ได้4เดือน
2: 4เดือนแล้วนะครับ
1: ถามนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
3: ก็เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกรีเทลช็อปทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่น
1: ๆโห
3: ใช่ค่ะ
1: ทำงานใหญ่มากแล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำชอบทำอะไร
3: ปกติมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
1: พิพิธภัณฑ
3: ์ใช
1: ่
3: แปลก
1: ไม่แปลกผมก็ชอบเหมือนกันใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิ

0: ปาเห็นชาติอะไรเนี่ย
1: ก็จะมีนิทรรศการวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาอะเราเป็นคนใหม่ที่นี่เหมือนเรารู้จักคนคนนึงอะค่ะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่าculture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่ที่นี่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอินเด
0: ีย
1: เชื้อสายจีนมาเลเซียทุกอย่างปนกันที่ที่นี่จะใช้เวลาขึ้นที่สองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเวลาเตือนจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลเซียภาษาอินเดียอะไรภาษาจีนด้วยเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากยังไง
0: อ๋อต้องกำเนิด
1: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมคนที่นี่กระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
0: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
1: ก็ค่อนข้าง
0: มาสี่เดือนเหรอเนาะสี่เดือนก็แห่ง
1: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
0: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรกเข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดปากแก้วแล้วก็ดูวัฒนธรรมตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่ใช่อย่างนั้น
1: เหมือนแบบคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรเงี้ย
0: คือคิดยังไงล่ะคนสิงคโปร์เหรอฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
1: ้ดีค่ะ
0: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีไหมครับ
1: มีความน่าสนใจสิ่งแรกเลยที่คิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติคนละภาษาแบบว่าเราว่าแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนมาเล
0: ย์อยู่ติดกันเลยเนาะ
1: อยู่ติดกัน
0: มีไชน่าทาวน์ดิจิตอลอินเดีย
1: ใช่ก็มีคนคุยกันคือจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ค
1: นแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยคุยกันก็สนิทเขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
0: ้แต่ตอนนี้คืนเทพก็เหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู่มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรของสัญชาติเนาะหลายภาษาได้ยินเนี่ยก็ผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเรือหมดไม่มีโบเดอร์มากขึ้นขอโทษนะครับหิวข้าวหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมีอะไรแนะนำแถวนี้นะฮะม
1: ี
0: ไหมครับ
1: จะมีร้านชื่อดัง
0: ชื่อดังโอ้มี
1: ดังอยู่ร้านนึง
0: ครับ
1: เป็นขายข้าวมันไก่ชื่อเทียนนะคะ
0: ข้าวมันไก
1: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
0: อ๋อเหรออ
1: ร่อยมาก
0: อร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: ไปพาไปได้ไหมฮะ
1: ไป
0: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
1: HDB ค่ะเป
0: ็
1: นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
0: ์
1: ก็คือมาซื้อคนสิงคโปร์สามารถมาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
0: รัฐบาลช่วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าเทียบราคาที่อยู่ที่นี่คือค่อนข้างจะถูกเพราะรัฐบาลช่วย
0: ปกติที่ที่นี่จะเล็กก็เลยมัน
1: ที่นี่จะแพงมาก
0: แพงมากใช่ไหม
1: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าที่เหมือนไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
0: 33ล้านบาท นึกไม่ออก
1: บาทไทย
0: แล้วก็ผมสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
1: ค่ะรถน้อยมาก
0: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
1: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่นี่เหมือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการขับรถ
0: โอ้นั่นคือสองเท่าเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โ
2: อ้ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหารฮอเกอร์เซ็นเตอร์หรือฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วก็ฟู้ดคอร์ทกันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพาคุณฮิโร่ไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหารแม็กซ์เวลล์ฟู้ดเซ็นเตอร์ค่ะแหมมาได้ตรงเวลาหิวแบบนี้ต้องรีบตามเข้าไปแล้วล่ะค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าอาหารในนี้ไม่ธรรมดาค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นศูนย์อาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายในประเทศนี้ค่ะ
1: นี่ค่ะร้านเทียนเทียน
0: อันนี้อ๋อกองกัง
1: คนต่อคิวเป็นเรื่องปกติ
0: โอเค
1: แต่อันนี้ถือว่าคนน้อยไหม
0: คนน้อยนะวิธีการรอคิวนะฮะก็คือรอจนถึงแล้วหิวแล้วหิวมากๆทำให้อร่อยด้วย

0: ทำให้หิวที่สุด
1: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยฮิตติดใจใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนเทียนค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาด้วยค่ะเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิว

0: พิเศษตรงไหนนะครับขอเน้นอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
1: ไก่จะนุ่มแล้วก็ที่นี่จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ที่นี่จะเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่ปกลงมาบนข้าว
0: ใช่
1: แยกจานไก่จานข้าวแล้วก็น้ำจิ้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่บ้านเราจะเป็นเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กินผักคนจีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ย
0: โอ้ดีนะฮะ
1: ก็จะเป็นอาหารเป็นผักผัดน้ำมันหอย
0: ขณะนี้15เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่300 กว่าบาทนะฮะ
1: ไม่แบ
0: กราคาปกติของที่นี่นะถ้าอย่างนั้นทิ้งคนดีกว่านะครับ
1: ได้ค่ะอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่อยู่แล้วไก่นิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆเฮ้ยเพลิดเพลินแล้วนะฮะ
1: อิ่มมาก
0: อิ่มมากแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
1: อร่อยมาก
0: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอกนะ
1: ใช่ค่ะปกติ
0: วันชื่ออะไรครับ
1: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร
0: ์ครับครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปกติวันหยุดก็จะไปหาเดินเล่นๆกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่มันสามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้เลย
0: อ
1: ๋
0: อเหรอฮะ
1: ใช่มันอยู่ใกล้ๆกัน
0: มีเวลาไหมฮะวันนี
1: ้มีเวลาค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีฮะ
1: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
0: โอเคเช็คอะไรครับเนี่ย
1: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
0: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
1: ใช้ชีวิตดี
0: โค้ดเยอะหน่อย
1: ใช้ชีวิตอย่างงี้ก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกว่าไปรถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
0: ก็ได้บัสจ้ะ21 นาที
1: กี่บาท71 เซน
0: อ๋อโอ้มาขนาดนี้นะสิงคโปร
1: ์ค่ะถ้าแบบไป
0: ระเบียบมาก
1: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4.48 เหรียญก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21 นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เราอยู่ตรงนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นใช้แท็กซี่แล้วกันวันนี้
1: ได้ค่ะ
0: 8 นาที
2: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: ักถามนิดนึงนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้เขาต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวางแผนชีวิตนิดนึงยัง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อไป
0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่า
1: แต่ถ้าอนาคตมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลยยังสนุกกับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำอีกเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทนี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่ก็คิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
0: โอ้โหปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
1: ใช่ไม่ใช่
0: คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้

0: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะมีพัฒนาต่อไป
0: ใช่ค่ะถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกันเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
1: ่อ๋อก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรทักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงเอมิลี่แหละ
0: เอมิล
1: ี่ชอบไหมสิงคโปร
0: ์ก
1: ็ดีนะครับ
0: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนชอบเนาะนี่ต้นไม้ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นหลักของสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
0: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่เมืองไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ใช่แบบว่ามันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่เอียงขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลก
1: ซ์มันสบาย
0: ม
1: ัน
0: แบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คนก็ยังยืดอยู่แล้วคนก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
0: ้กลับบ้านใช่
1: ใช่ไหม
0: คือที่นี่ก็มีแต่งานคือมาที่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่ข้างหลัง
1: ผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมาก เร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าทำงานอยู่จริง
0: ๆคือ
1: เนาะก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อย
0: ๆแบบนึงใช่
1: เดี๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้แบบประโยคแบบว่าเอาตัวรอดว้าเหอะเลยหิวมาก
1: ทำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร่
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: มาเมืองไทยก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะที่สำคัญก่อนนะ
0: เวลาไปซื้อข้าวก่อนตาเป่าตาเป่ากลับบ้านใส่ห่อตาเป่าตาเป่า
1: อย่างงั้นเนี่ยเนาะ
0: จะฉีเอาถ้าแบบร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ฉีเอา
1: อ
0: ีนี่อีนี่อีนี่มีเป็นเส้นมี
1: ค่อยๆปรับตัว
0: ค่อยๆปรับตัว
1: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ
0: คุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: เด็กจะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่ไหลฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
3: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชคนะคะร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อมมาก
1: ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ครับเรียกว่าเปิดทั้งหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
1: ค่ะ
0: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะคร ับ
0: ซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
1: เมนโลแคปนี่เป็นยังไงนะคะพี่ชอน
0: แฟนๆรายการจะงงว่าเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆรายการจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี้

0: คล้ายๆรถสำล้อบ้านเรา
1: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
1: เจ้าเมโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
0: ก็คือสามารถ
1: พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง
0: ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
1: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
1: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
1: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
0: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
1: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
0: ดีมากเลย
1: ความปลอดภัย
0: ค่ะค่ะ
1: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
1: อัน
0: นี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
1: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือคาร์ดิโอแพดนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์แบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคาร์ดิโอแพดตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
0: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้
1: ใช่
0: ถูกต้องใช
1: ่
0: ไหมคะค่ะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทางคาร์ดิโอแพด
1: ตัวนี้นะครับแล้วก็
0: ส่งข้อมูลไปให้คุณหมอ
1: ใช่ในเขตเมืองนะครับ
0: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัย
1: แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
0: ค่ะ
1: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดคนเจ้าคาร์ดิโอแพดก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาเธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
0: ยังเด็กมากเลยนะคะ
1: ใช่นะครับ
0: 26ปีเท่านั้นเอง
1: แต่สามารถคิดคนนวัตกรรมที
0: ่
1: สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
0: คิดถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
1: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าเขาได้ประโยชน์จากคาร์ดิโอแพดตัวนี้จริงๆนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวนึงที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
0: โอ้โหชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
1: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
0: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
1: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
0: ซึ่ง
1: จริงแล้วเนี่ย
0: ส
1: อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ สำหรับแอฟริกาใต้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เ
1: จ้าซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับอันเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยนะครับ
0: สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้
1: ด้วยนะครับ
0: นะคะโอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
1: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่สารนวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
0: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาใต้ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค
1: ่
0: ะ
1: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
1: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
0: แอฟริกาใต้นะคร
1: ับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
1: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
0: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
1: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
0: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองเวโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาลาแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิตวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคองเกรสหรือพรรค ANC ซึ่ง อันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
1: เอ๊ะพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
0: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คื อสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้ เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมี

0: กลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราๆนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแล้วก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิวดำซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
1: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
1: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนผิวขาว
0: ใช่ค่ะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ยก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
1: กี่ปีครับพี่นัท
0: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
1: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
0: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่งแมนเดลาเอง
1: ก็คือแมนเดลาใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดลาโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขาอะนะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทางองค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
1: คราวนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
0: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนกัน
1: เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
0: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
1: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียม

0: เป็นกันนะครับโอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอกภาพมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากเนลสันแมนเดลาฟาวเดชั่นซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: น่าสนใจค่ะค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกอัครทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค
1: ่
0: ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
0: ค่ะและวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมณราวิทย์องค์คามงคลนะครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: ส
1: วัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: We are humbled by the call for an annual Mandela Day in our

0: มิ้งกะละบะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแหมวันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจะดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจมะเป็นผู้หญิงนะคะจมะถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจมะดุนะคะจมะดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจมะดิฉันจมะดุพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจนอจนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจนอดุจนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจมะจมะดุจนอจนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาตูนะตูก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะคะตูหรือว่าตูมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตูโดตูโดหรือว่าตูมาโดตูมาแปลว่าผู้หญิงนะคะเท่ากับภาษาแองเดียก็ชีนะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคุณพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะ

0: ้าว่ากรมนั้นอะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะฮะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาจะมาดูจะหนอจะหนอดูตูตูโดนะฮะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิกูชิดเดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิกูมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะฮะจะหนอมิมิกูชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะหนอมิมิกูชิดเดหรือว่าถ้ามิมิรักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมิก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่เกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมีมีแล้วกันมะมีมีนะคะพอมีมีจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมีมีว่าเป็นดอเลยค่ะดอมีมีเลยนะคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะคะมะมีมีถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมีมีนะคะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะคะมา กับดอนะถ้าเป็นคุณผู้ชายท่านไหนเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซเว่ยถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซเว่อะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าล้านจะ30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะฮะอูเซเว่ไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซเว่ตอนที่2เราก็เรียกว่าโกเซเว่นะคะถ้าตอนที่3ก็คืออูเซเว่นะคะวันนี้สรรพนามบุคคลน่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาสยาม
2: ิงลาบาซันดาวีระเบมาแลโลติล่ะ
1: ตูนี่ไม่กังบูโลเปียวเด
2: ฮู้ล่ะเมียน

0: နေကောင်းပါစေလို့သူ့ကိုပြောလိုက်ပ
1: ါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပြောပေးပါမယ
0: ်ကောင်းပြီလေ
2: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
3: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาล่ะครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแล่แล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติตินี่2นะคะนี่3โตโตแลบลิ้นนะคะโตถ้าไม่แลบลิ้นโตโตผิดนะคะโต4เลเล5งางาอาปากกว้างๆเลยนะคะง่าแล้วก็หกเช่าเช่าเจ็ดคนนี้คนนี้สองพยางค์นะคะคนนี้แปดชี่ชี่เก้าโกโกเดเซ่เดเซ่เอาไหมนะคะตินี่โตเลงาเช่าคนนี้ชิโกเดเซ่20ก็คือนาเซนาเซนะคะนาเซเอา30โตเซโตเซเอา40เลเซเลเซนะคะ50งาเซงาเซนะคะ60เช่าเสเช่าเสนะคะเอา70คนนี้เสนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนั้นเสเป็นครึ่งเสียนะคะเสียมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียนะก็คนนั้นเสเอาไหมนะคะคนนั้นเสคนนั้นเสคนนั้นเสเอา80ชิเซชิเซ90โกเซโกเซเอาโกเซแล้วก็101แล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตะยานะคะตะยาถ้า200นายาถ้า300ต้องยา400เลียห้าร้อยงายาหกร้อยเช่ายาเจ็ดร้อยคนในยาแปดร้อยชี่ยาเก้าร้อยโกยา1,000ก็คือตะเท่าค่ะตะเท่านะคะตะเท่าก็ลองสังเกตดูนะหลักสิบก็คือเศษหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็นเท่านะคะตะเท่าเอาตะเท่านาเท่าก็คือ2,000ต้นเท้า3,000เลเท้า4,000งาเท้าก็คือ5,000เช่าเท้า6,000คนเท้า7,000ชิดเท้า 8,000 9,000 9,000 10,000 10,000ก็คือ10,000นั่นเอง10,000แลบเล่นนะคะ10,000ก็คือ10,000อ้าว20,000ก็10,000 20,000 10,000 10,000ก็คือ30,000 40,000 40,000 50,000 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 80,000 80,000 90,000 90,000 10ก็คือตองแล้วก็เตนะฮะตองก็คือหมื่น10,000ก็คือตะเตนะฮะตะเตก็คือ 100,000 ของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเตแล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบ 200,000 ตะเตนะเตเล็บเลียนนะคะตองเต 300,000 เลเด 400,000 50,000 500,000 60,000 600,000 70,000 700,000 80,000 800,000 90,000 900,000 อ้าว 900,000 เสร็จแล้วก็1ล้านแล้วใช่ไหมคะ1ล้านเนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็น1ล้านค่ะเราของพม่าเราพูดกันว่า100,000นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า100,000ก็คือเศรษฐีค่ะแค่5อันเองเราต้องจำหลัก10ก็คือเศรษฐีหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทองหลักหมื่นก็คือต้องหลักแสนก็คือเตงเรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะนาเสงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบนาเสงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแบบว่า

0: สกุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: บางห้าหน้า

อยู่กับพ่อแล้วก็ทำปลูกข้าวมากับพ่อเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเงินเลยแล้วก็ไม่ได้รวยเลยผมก็เลยไปหาวิธีที่จะหาเงินเราก็ไปขายของตามตลาดนัดแต่ว่าขายไปเนี่ยกับการใช้จ่ายอย่างไม่พอประมาณแล้วก็ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายขายของ3ปีเป็นหนี้ 300,000แล้วก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้เริ่มทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละคือกล้าที่จะเปลี่ยนลงมาแล้วก็อยู่กับบริบทของพวกนี้แต่ศึกษาให้ถ่องแท้

0: ให้เราลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาทำเรื่องนี้ครั้งแรกก็คือพ่อกับแม่คือคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครอบครัวของเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นสู้แล้วก็ทำเรื่องนี้เราก็ได้เห็นการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยิ่งได้ดูยิ่งได้ฟังแล้วยิ่งแบบโหพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะยังทำงานหนักขนาดนี้แล้วพวกเราตัวเล็กๆขนาดนี้แหละจะท้อถอยอย่างนี้เหรอมันก็เลยเป็นแรงกำลังใจที่เราได้ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นพอทำขึ้นมาแล้วมันก็มีพลังที่จะสานต่อที่จะไปช่วยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่รอดถ้ามันเกิดภัยพิบัติหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะกลับมาลุมที่พื้นที่ของเราคนนี้รอดคนนั้นรอดคนนั้นรอดก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบๆข้างได้อีก
1: คันนี้ป้าเป็นนี่เป็นศีลป้ามาเฮ็ดโคกหนองนาเนี่ยลูกป้าจะเอาของที่ในสวนเนี่ยค่ะไปขายได้มาป้าก็เก็บผสมนู่นนิดเมื่อเรื่องหนี้สินมันหมดอัตโนมัติต้องเฮ็ดต้องเปิดใจเพราะว่าเฮาฮักเฮาก็เฮ็ดได้อัตโนมัตินะลูกคือคราวนี้เลยเปลี่ยนนิสัยป้าใหม่เลยป้าก็เลยมาอยู่ตรงนี้ที่ตอนนี้ป้าก็มีความสุขครอบครัวป้าก็มีความสุขทุกอย่างป้าก็อยากให้คนรอบข้างให้มีความสุขขึ้นอย่างป้าเปียก
2: ติดยาติดอะไรตั้งแต่อายุ16ติดเรื่อยมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวตำรวจพอดีได้ยินข่าวเขามีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เลยตัดสินใจเลิกไปเข้าร่วมกับเขาทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทำให้ผมมีความสุขทำให้ครอบครัวผมมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขยืนอยู่ในสังคมที่เชิดหน้าชูตาได้อย่างสวยงาม
0: เราทำงานเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรเราทำงานเพื่อการให้พอเราให้ไปเนี่ยสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นเงินเข้ามาแต่มันได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งกำลังใจการที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลับมาโดยโอ้มันล้นหลามแล้วมันก็คือกำลังใจที่ทำให้เราได้ทำงานต่อมันเป็นพลังที่ส่งให้เราเนี่ยยิ่งทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆพลังเราไม่เคยหมดเลยโอ้เนี่ยนี่คือพลังที่เกิดขึ้นอย่างที่พระองค์ท่านได้พูดว่า our lot is our gain ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ความสุขที่ได้เนี่ยได้กับตัวเราเองได้กับความภาคภูมิใจที่เราทำแล้วครอบครัวก็ได้ความสุขที่เราทำเนี่ยกลับไปเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดพลังจากตัวเราสู่ครอบครัวของเรา

0: สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะอย่างหนึ่งที่พวกเรายึดถือกันก็คือยิ่งให้ไปยิ่งได้มาค่ะ
1: ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
2: ิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
3: ิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยิ่งมีความสุขให้คนรอบข้างให้มีความสุขก็ยังปรับเปียกเด้อจ้า

หากไม่เกิดการปะทุของภูเขาไฟโลกของเราก็จะกลายเป็นลูกบอลหิมะเย็นอย่าเยือกการปะทุทำให้เกิดวงจรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เราได้อยู่อาศัยได้และการหมุนเวียนตามธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกชะล้างแร่ธาตุในหินลงสู่มหาสมุทรและส่วนหนึ่งก็ทับถมอยู่ในชั้นดินเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของพืชพันธุ์ต่างๆเป็นอีกครั้งที่ทีมงานของเราได้กลับมาเดินทางอยู่บนแนวของวงแหวนแห่งไฟซึ่งจะปรากฏภาพชัดเจนเมื่อกางแผนที่โลกแล้วลองลากเส้นที่มีความยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตรแนวของวงแหวนแห่งไฟนั้นพาดผ่านทั้งภูเขาไฟร่องมหาสมุทรและแผ่นเปลือกโลกไล่ตั้งแต่ทวีปออสเตรเลียทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้มีประเทศที่อยู่ในพื้นที่วงแหวนแห่งไฟทั้งหมด31ประเทศและอาณาเขตของอินโดนีเซียทั้งหมดอยู่ในแนววงแหวนนี้ครับอินโดนีเซียคือดินแดนที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก129ลูกนั้นเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่และพร้อมปะทุอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำในการปะทุหนต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณนี้ก็เต็มใจที่จะรับมือกับหายนะจากใต้พิภพนี้เพราะภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นและความน่าสะพรึงกลัวนี้เองได้สร้างทรัพยากรให้พวกเขาได้ดำรงชีวิตอยู่บนเกาะแห่งทะเลใต้ในประเทศอินโดนีเซีย

ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้ที่ตั้งของหมู่เกาะทะเลใต้ในอินโดนีเซียเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียและขั้นกลางอยู่ระหว่างทวีปออสเตรเลียและเอเชียเกาะน้อยใหญ่เป็นเสมือนหีบสมบัติของธรรมชาติที่ล่อตาล่อใจให้คนนอกเข้ามาตักตวงเอากลับไปเป็นสมบัติของตนแต่ความรุ่มรวยเช่นนี้แม้จะร่อยหรองลงไปบ้างแต่ธรรมชาติก็ได้ปรับสมดุลให้มันฟื้นตัวขึ้นมาได้นอกเสียจากว่าความสมดุลนี้จะถูกทำลายด้วยความละโมบของมนุษย์ความน่าสะพรึงกลัวของควันที่คุกกลุ่นเหนือปากปล่องภูเขาไฟและยังมีร่องรอยของแผลเป็นหินลาวาขีดข่วนพื้นผิวดินเอาไว้ได้สร้างสรรค์ทัศนียภาพที่สวยงามจนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมนต์สะกดพากันมาปีนป่ายให้ถึงยอดปากปล่องมันเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนและแรงบันดาลใจในการเอาชนะกับพลังขาและใจของตัวเองสถานที่หลายแห่งที่มีเรื่องราวชีวิตรอบภูเขาไฟจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมากนับตั้งแต่เมืองสุราบายาบนเกาะโชวามีภูเขาไฟที่ติดอันดับท็อปของอินโดนีเซียอย่างโบโรโมเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวต้องไปให้ทันแสงแรกบนภูเขานั่นหมายถึงพวกเขาต้องออกเดินทางตั้งแต่ฟ้ามืดแสงแรกที่ขอบฟ้าฉายให้เห็นภาพของภูเขาไฟโบโรโมที่อยู่เบื้องหน้าภาพความสวยงามโดยรอบทำให้เราลืมฤทธิ์เดชของมันซึ่งทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นทะเลทรายสีดำและขรุขระไปด้วยริ้วรอยของทานลาวาที่แห้งกรังอุทยานแห่งชาติโบโรโมนั้นประกอบด้วยภูเขาไฟทั้งหมด3ลูกคือ1ภูเขาไฟโบโรโมที่รอวันปะทุมีความสูงอยู่ที่ 2,392 เมตร 2. คือภูเขาไฟบาต็อกที่ดับสนิทแล้วบาต็อกนั้นตั้งอยู่ข้างโบโรโมอย่างคนสิ้นฤทธิ์แต่ก็ยังคงเห็นริ้วรอยอันโชกโชนดำส่วนฉากหลังของภูเขาไฟทั้งสองนั้นคือซูเมรูภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะโชวาซูเมรูมีความสูงอยู่ที่ 3,676 เมตรและจัดเป็นภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังพร้อมที่จะปะทุได้ทุกเมื่อครับยังมีภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งคาวาอีเจนเป็นที่ตั้งของเหมืองกรรมฐานบนปากปล่องภูเขาไฟหลังการปะทุครั้งใหญ่เมื่อ 3,500 ปีที่แล้วส่งผลให้พื้นที่ในบริเวณนี้ยุบลงไปกว่า200เมตรฝนตกลงมาจนกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใต้ผืนดินนั้นมีกรรมฐานและมันได้ผสมเจือไปกับดินและน้ำจนทำให้ที่นี่เปลี่ยนสภาพเป็นทะเลสาบกรรมฐานในที่สุดทะเลสาบอีเจนทะเลสาบน้ำกรดที่อันตรายที่สุดในโลกมีความกว้าง500เมตรและยาว800เมตรและกักเก็บกรดกรรมฐานไว้มากถึง36ล้านลูกบาศก์เมตรและทุกวันนี้ก็ยังคงเก็บสะสมสารพิษต่างๆจากปล่องภูเขาไฟอีเจนเพิ่มเติมอยู่ตลอดจากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์เมื่อปีคริสต์ศักราช2008นั้นทำให้เราพบว่าณใจกลางของทะเลสาบนั้นมีค่า pH อยู่ที่ 0.5 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์นั่นหมายความว่าฤทธิ์ของมันทำให้ร่างกายของเราละลายเพราะถูกเผาไหม้ได้แบบไม่เหลือซากกันเลยทีเดียวครับ

0: ลากเส้นวงแหวนแห่งไฟไปทางทิศตะวันออกจากเกาะโชวาสู่เกาะสุราเวสีโค้งผ่านสู่ภูเขาไฟทางตอนเหนือภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทรภูเขาไฟยังคงคุกรุ่นอยู่ภูเขาไฟอยู่หลายล้อมทั่วทั้งเกาะแต่ก็เดินทางสะดวกด้วยถนนพาดผ่านตัดเขาและลัดเลาะเชิงเขาสู่หมู่บ้านของชนเผ่ามินาฮาซาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ความร้อนระอุใต้พิภพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆและได้รังสรรค์ให้สภาพภูมิประเทศบางแห่งเหมาะเจาะจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
1: ตรงนี้คือบ่อน้ำพุร้อนบุกิจกาซีหรือภูเขากาซีนะครับเราจะเห็นว่ามีผ่านน้ำจากใต้ดินนะครับผ่านชั้นหินที่มีส่วนผสมของกรรมฐานอยู่เยอะเลยออกมาตามชั้นข้างบนหมดเลยนะขึ้นไปตามยอดต่างๆเป็นทานน้ำร้อนออกไปลงไปข้างล่างก็มีร้านค้าร้านกาแฟร้านบริการขายเครื่องดื่มแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือสปาเท้าแต่เนื่องจากน้ำพุร้อนที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะมีอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากก็จะมีป้ายเตือนคนก็ไม่สามารถลงไปแช่น้ำพุร้อนได้โดยตรงนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือมีกรรมฐานช่วยรักษาผิวถ้าเกิดใครที่ได้มาบุกิจกาซีแล้วเนี่ยจะมาลองเท้าแช่น้ำพุร้อนทำสปาเท้าก็ไม่เลวนะแผ่นดินไหวไม่มีใครคาดการล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นปีได้นะครับเพียงแต่รู้ว่าตอนนี้เริ่มปะทุแล้วเริ่มผิดปกติแล้วก็เขาก็จะมีการเตือนภัยถึง5ระดับนะครับระดับ1ระดับ2 3 4 5จนถึงระดับ4ระดับ5ก็คือต้องอพยพคนแล้วก็การระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูเขาไฟที่พ่นลาวานะครับทิศทางเขาก็จะมีค่อนข้างชัดเจนยกเว้นจะเป็นเฉพาะขม่าวของขี้เถ้าภูเขาไฟที่จะค่อนข้างร้อนเวลาลอยขึ้นอากาศแล้วเนี่ยทิศทางก็ต้องไปตามทางลมถ้าเกิดลมพัดไปทางเขตเมืองเขตชุมชนก็ทางความเสียหายได้เยอะเพราะว่าเนื่องจากเหมือนขี้เถ้าร้อนๆแล้วตกใส่เป็นฝนนะครับโอกาสที่บ้านที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือว่าถ้าเกิดขี้เถ้าหนามากๆนะครับทับถมขี้เถ้านั้นร้อนๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได
0: ้นอกจากนั้นการปะทุของภูเขาไฟยังเกิดควันพวยพุ่งปกคลุมพื้นที่บริเวณนั้นให้มืดมิดก่อตัวเป็นเมฆตัวอ้วนผีจนควบแน่นกลั่นเป็นน้ำฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดตกลงสู่ผืนดินและส่วนหนึ่งของน้ำก็ถูกเติมเต็มลงในทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวเมื่อครั้งที่ลาวาร้อนแผลงฤทธิ์ทะเลสาบขนาดเล็กลิโนได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสามสีเพราะแร่ธาตุที่อยู่ใต้น้ำและแสงแดดที่สะท้อนผิวน้ำในบางฤดูกาลทำให้เราเห็นเป็นเฉดสีที่แตกต่างตอนที่เราไปแดดค่อนข้างแรงและอยู่ตรงศีรษะพอดียามนี้น้ำทะเลจึงเป็นสีเขียวมรกตที่สงบนิ่งแต่ก็แฝงด้วยความร้อนระอุใต้ผิวจากไอร้อนที่ผุยพุ่งออกมารอบๆทะเลสาบทะเลสาบทอร์นาโดทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของคาบสมุทรสุลาเวสีเหนือถูกเติมเต็มด้วยน้ำจากภูเขาสูงละลายฤทธิ์ความเป็นกรดให้เจือจางลงจนสภาพนิเวศเอื้อต่อการเติบโตของสรรพชีวิตใต้น้ำธุรกิจประมงของชาวบ้านนั้นเป็นไปด้วยดีและถูกส่งทอดมาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวคุณมิเกลมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1993ปลาในกระชังเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่เลี้ยงและผสมตามธรรมชาติปลาอายุ6เดือนกว่าจึงจะโตพอที่จะขายได้เธอแบ่งพื้นที่ทำกินให้ลูกชายทั้ง2คนทำกระชังปลาแบบนี้อยู่2แห่งและทั้ง2แห่งก็อาศัยพึ่งพิงน้ำจากทะเลสาบแห่งนี
2: ้ Zaman dulu air banyak begini
3: Air dulu lebih apa ini ada pendangkalan
2: Yang air di sini yang paling banyak bisa sampai di mana
3: Yang di tengah itu ya. 20 meter
2: Pernah ada air kering tidak
3: Tidak
2: Yang itu Tidak pernah yang jenis ikan yang ada di dalam tempat pihara itu ada ikan apa saja?
3: Ikan nila.
2: Nila, ปลานิล
3: Ikan mas.
2: ปลาทองก็คือปลาไน
3: Gurami.
2: แล้วก็ Gurami ก็คือปลาแรด
3: Yang besar.
2: Ini ibu punya semua berapa tempat semua?
3: 40.
2: Per bulan hasil dapat kurang lebih berapa?
3: Kalau satu bulan dia punya pendapatan per jaring atau
2: semua?
3: Semua. Per bulan sekitaran 10 juta.
0: ถัดออกไปจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาก็มีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางประมงและการเกษตรกรรมออกไปสู่พื้นที่นอกเขตทุ่งนาที่อยู่ข้างทางไม่ได้อาศัยแหล่งน้ำจากทะเลสาบทอร์นาโดแต่ก็ใช้น้ำจากเขื่อนที่อยู่เหนือภูเขาขึ้นไปส่งน้ำลำเลียงเข้าพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ของชาวบ้านแรงงานเป็นชาวพื้นถิ่นที่ทำกันมารับจ้างเก็บเกี่ยวค่าแรงนั้นนอกจากเงินแล้วพวกเขาก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนค่าจ้างเป็นข้าว5ถังต่อการทำงาน2วันโดยแบ่งสรรปันส่วนกันในกลุ่มนอกจากพื้นที่ในที่รุ่มริมทะเลสาบแล้วชาวบ้านต้องปรับตัวปรับสภาพพื้นที่การเกษตรไปตามพื้นที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยตามภูเขาหลักการชะลอน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรบนที่ราบสูงที่ทำแปลงให้เป็นขั้นบันไดเลือกปลูกพืชที่ทนต่อแรงลมและชอบอากาศหนาวเย็น
2: สำหรับการขายผักของชาวบ้านที่นี่จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยมารับซื้อไปเพื่อส่งไปที่เกาะอัมบนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งขายในตลาดที่เมืองโตโมโฮนกับเมืองมานาโดซึ่งเป็นรายได้ที่ดีเพราะว่าเป็นการปลูกแค่ระยะเวลา3เดือนก็จะได้ผลผลิตแล้วครับสวนดอกไม้มันจะอยู่ตรงนี้ร่วมกับสวนผักไม่ได้เพราะมันมีการใช้ยากำจัดแมลงซึ่งถ้าเป็นสวนดอกไม้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แมลงในการช่วยในการทำให้ดอกไม้เนี่ยสวยในการผสมพันธุ์แต่ว่าที่นี่เป็นผักก็เลยไม่ได้ปลูกร่วมกันไม่ได้ส่วนใหญ่ผักที่นี่ก็จะมีปลูกก็เป็นพวกผักคะน้าพวกคะรี่และก็กะหล่ำเป็นซะส่วนใหญ
4: ่แล้วเขาหมุนเวียนกับพืชชนิดอื่นๆไหมครับ
2: ไม่มีฮะไม่มีที่นี่เขาจะปลูกเฉพาะผักพวกนี้เดือนปีหนึ่งก็ประมาณ 4-5 ครั้ง
0: รอบภูเขาไฟมาฮาวูธรรมชาติได้ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งด้วยสภาพดินที่ถูกเติมแร่ธาตุและร่องทานลาวาเปลี่ยนเป็นถังน้ำชั้นดีที่ส่งน้ำจากต้นน้ำบนภูเขาลงมาที่ราบในรัศมีจากปล่องภูเขาไฟมาฮาวูเราจึงได้ยนต์โฉมธรรมชาติอันสวยงามตั้งแต่น้ำตกแปลงเกษตรขั้นบันไดและยังมีหมู่บ้านรูรูกันชุมชนเล็กๆที่ทำการเกษตรและปลูกดอกไม้เมืองหนาวไว้บนพื้นที่ทำกินติดกับบ้านเรือนที่พวกเขาปลูกไว้อย่างกลมกลืนกับสภาพพื้นที่จนเป็นภูมิทัศน์ที่เหมาะอย่างยิ่งในการมาพักผ่อนตาอากาศไม่ว่าฤดูกาลไหนอากาศที่นี่ก็จะหนาวและมีหมอกลงตลอดปีภูเขาที่สลับซับซ้อนกลางเกาะหากไม่มีถนนตัดผ่านเหมือนสมัยนี้ก็คงยากนักที่จะติดต่อไปมาหาสู่กันผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้การเดินทางเลาะริมฝั่งทะเลโดยทางเรือเมืองโทโมฮอนเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ในอดีตนั้นถูกตัดขาดจากเมืองชายฝั่งเดินทางยากลำบากเหตุนี้ผู้คนที่นั่นจึงต้องพึ่งพาของป่าสัตว์แปลกๆที่คนในเมืองไม่คุ้นที่จะกินมันแต่สำหรับพวกเขามันคือวัฒนธรรมการกินที่ได้สืบทอดล้อมวงกันในมื้ออาหารของครอบครัววั ฒนธรรมการกินของชนเผ่ามินาฮาซายังพบเห็นอยู่ในตลาดที่มีชื่อเสียงเรื่องของกินเปิบพิสดารไม่ว่าจะเป็นค้างคาวหนูงูหรือสัตว์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดก็ยังมีครับ
5: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดของเมืองตอมอฮอนซึ่งเป็นเมืองหนึ่งอยู่ในจังหวัดของมานาโดประเทศอินโดนีเซียเกาะสุลาเวสีทางทิศเหนือซึ่งตลาดแห่งนี้จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณ700เมตรอากาศจะเย็นสบายล้อมรอบด้วยภูเขาไฟ3ลูกซึ่งเป็นที่ราบลุ่มซึ่งคนที่เมืองนี้ก็จะอยู่ห่างไกลจากทะเลอาหารการกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่นอันนี้หนูข้างคาวหรือจะเป็นงูเหลือมหรือจะเป็นหมาก็มีหลากหลายชนิดแต่ตัวใหญ่ก็จะเป็นพวกของป่าเนี่ยยามะฮะยาฟะทีนี้กะลาลาว่ายอ่ะนี่ข้างคาว
6: ภาษา
5: ไทยแลนด์เนี่ย
6: ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์อะไร
5: ข้างคาว
6: ข้างคาว
0: ต่อมาเมื่อทรัพยากรในป่าของคนภูเขาอย่างโทโมฮอนเหลือน้อยลงของป่าเหล่านี้ก็ถูกสั่งซื้อจากที่อื่นนั่นเป็นเพราะถนนได้นำพาความเจริญและการขนส่งที่สะดวกกว่าเดิมมาสู่คนท้องถิ่นคนภูเขาในโทโมฮอนได้ติดต่อกับคนชายฝั่งทะเลในมานาโดที่สามารถนั่งรถมาทำงานเช้ากลับเย็นได้อย่างสบายสบายจากชุมชนเริ่มแรกบนเนินเขาที่เป็นแลนด์มาร์คได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยทั้งของชาวมุสลิมและชาวคริสต์ในมานาโดเมื่อราว3ปีก่อนทางการได้เติมสีสันให้กับบ้านบนเนินเขาให้สะดุดตา มาแต่ไกลแต่นั่นก็ทำเพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับถ้าหากคุณมองจากด้านหลังเนินเขาสภาพก็เหมือนกับชุมชนแออัดดีๆนี่เองแต่พวกเขาก็มีกิจกรรมร่วมกันทำในโอกาสพิเศษต่างๆและมีร้านค้าขายเครื่องดื่มอาหารไว้ต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มักจะเดินขึ้นมาสำรวจบนพื้นที่นี้เป็นประจำ
5: maaf dengan ibu siapa
7: ibu Sofia Takuman Sang Wolok.Masa Injili Minahasa Betani Sindulang Singkil.
5: Ini tarian kumpulan untuk mau tarian acara atau
7: lomba,
5: untuk
7: exercise? Lomba, mengikuti lomba antar kolom atau jemaat.
5: Ini rumah ibu?
7: Iya.
5: Ya, ini bang. Saat tarian aduan ada pakaian yang agak khusus tidak?
7: Ada pakaian khusus.
5: Lagu yang tarian tadi itu lagu namanya lagu apa?
7: Lagu Tobelo. Itu namanya satu pulau di Ambon.
5: Di dalam lagu itu ada arti apa?
7: Artinya juga sama kerukunan aja.
8: Itu bersamaan.
7: Artinya kerukunan atau persamaan antara daerah.
0: เมื่อการเดินทางไปมาหาสู่กันไม่ได้เป็นอุปสรรคเหมือนครั้งอดีตพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมโลกภายนอกมากขึ้นกว่าครั้งที่ตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะยุคสมัยนี้การถูกหลอมรวมวัฒนธรรมนั้นเป็นไปได้ง่ายกว่าแนบเนียนกว่าด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัยที่จะเข้าเปลี่ยนโลกให้เหมือนกันไปหมดทุกแห่งโดยพร้อมใจจะเรียกมันว่าการพัฒนา

0: ถ้าในชุมชนใดมีขยะความมักง่ายความโลภความเห็นแก่ตัวมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนาการขจัดขยะที่อยู่ในจิตใจเราคือความโลภความเห็นแก่ตัวความมักง่ายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในใจของทุกคนที่มีดังนั้นความเจริญชุมชนไหนสังคมเมืองสังคมประเทศไหนถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวคือความโลภอยากได้ฝ่ายเดียว 2. ความโกรธความเครื่องเครียด 3. ความหลงตัวเองหลงว่าเป็นตระกูลชั้นสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมี3อย่างนี้ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดนะขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าได้สละ3อย่างนี้ให้ทานรักษาศีลและภาวนามันก็จะละความโลภความโกรธความหลงลงไปคุณเราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: ว
0: ัน
1: นี้จะมาสอนวิธีการคัดแยกขยะนะลูกนะ
2: คร
1: ับ อันนี้คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วเราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเราเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
2: ครับ
1: จ้า

0: ดีมากลูกเก่งมาก
1: ผมจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมบ้านตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแวบหนึ่งแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นเกิดความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

สิ่งภายนอกที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้รับประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเหตุทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตามเพราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้เหมือนทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

0: เห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะขนาดนี้แล้วพร้อมจะเป็นทาสแมวกันหรือยังคะซึ่งจริงๆแล้วแมวเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะรวมไปถึงพันธุ์ไทยแท้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีพันธุ์ไทยแท้ถึง23สายพันธุ์แต่ตอนนี้หลงเหลืออยู่แค่5สายพันธุ์เท่านั้นค่ะแล้วที่เหลือหายไปไหนหมดล่ะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพบกับผู้รู้คุณลุงปรีชาผู้ที่เป็นทาสแมวรุ่นเก่ากันที่บ้านแมวไทยบางรักแห่งนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่กับคุณลุงปรีชาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแมวไทย
1: แมวไทย
0: โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยอยากให้คุณลุงเล่าถึงประวัติของแมวไทยให้พวกเราได้รู้กันหน่อยค่ะ
1: ย้อนไปไกลนิดนึง
0: ค่ะ
1: มากกว่า700ปีแมวไทยถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยสมุดข่อยเล่มนี้ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเนื้อข่อยเนี่ยมีอายุมากกว่า700ปีเป็นแมวมงคล17สายพันธุ์อัปมงคลอีก6สายพันธุ์ปัจจุบันนี้เหลือแค่5และเป็นแมวมงคลเท่านั้นต้องบอกว่าแมวไทยโบราณนะเป็นแมวที่รักเจ้าของรักบ้านมีความฉลาดมีความขี้อ้อนตรงเนี้ยคือเสน่ห์ของแมวไทยอย่าง
0: อยากรู้เลยค่ะว่าเมื่อกี้ที่
1: เหลืออยู่5สายพันธ
0: ุ์เห็นในสมุดข่อยลักษณะเหมือนกันแค่ไหนกับของจริง
1: ครับตัวนี้คือวิเชียรมาศนะครับลักษณะของเขาก็คือมีแต้มเข้มอยู่ที่เท้า
0: ค่ะ
1: เห็นไหมครับทั้ง4นับเลยนะครับ
0: 4
1: หูอีก2
0: 1 2
1: หน้าอีก1
0: ตรงนี้1
1: เป็น7แล้วใช่ไหม
0: 7ค่ะ
1: 8คือส่วนหาง
0: ส่วนหางอ๋อใช่
1: 9ก็คือส่วนที่เป็นอวัยวะเพศ
0: ค่ะด้านหลัง
1: ครับ
0: ตรงนี้เท่ากับมี9จุด
1: เป็นสีฟ้าน
0: ะ
1: ครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของแมววิเชียรมาศตัวนี้คือแมวสุภลักษณ์ละในตาจะเป็นสีเหลืองนะครับสีขนจะเป็นสีช็อกโกแลตทั้งตัวนะครับเขาจะมีจุดเด่นก็คือจะมีอุ้งตีนเป็นสีแดงนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกับแมวตัวอื่นนะครับที่เราเรียกกันว่าแมวสุภลักษณ์ครับต่อไปเป็นแมวโคราช
0: มาโคราช
1: เป็นแมวสีเทาทั้งตัวต่อไปเรามาดูกันแมวขาวมณี
0: นะครับต้องขาวแน่นอน
1: ต้องขาวแน่นอนและขาวทุกเส้นด้วย
0: ว้า

0: ่นตาจะมี2สีคือสีเหลืองอัมพันธ์กับสีเขียว
1: แมวเป็นสัตว์ที่มีบุคลิกขี้อ้อนน่ารักน่าเอ็นดูทำให้มีผู้ชื่นชอบและหันมาเลี้ยงแมวเป็นจำนวนมากค่ะจนลืมนึกถึงพฤติกรรมเด่นของแมวนั่นก็คือนิสัยที่รักอิสระและแมวที่เลี้ยงสุดก็มักจะหลุดรอดออกไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานทำให้ประชากรแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมเช่นการแพร่เชื้อโรคจากแมวไปสู่คนเป็นต้นค่ะในปี2561เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครมีแมวจรจัดประมาณ 200,000 ตัวซึ่งปัจจุบันได้มีกลุ่มผู้รักแมวรวมตัวกันเพื่อช่วยป้องกันและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากแมวจรจัดไม่ให้ลุกลามจนเป็นปัญหาของสังคมค่ะ
2: อัตราประชากรไทยที่เลี้ยงแมวผมคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 40% เรื่องของการทำหมันแมวฟรีเกิดขึ้นเพราะความเดือดร้อนของประชากรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงแมวถ้าเราไม่ควบคุมประชากรแมวเลยเนี่ยลูกแมวที่เกิดมาเนี่ยมันจะเป็นภาระของสังคมผมก็เลยคิดว่าโครงการเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือได้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ 100% มันก็ยังเป็นการควบคุมประชากรแมวได้ส่วนหนึ่งเราเลี้ยงแมวบ้านเราเนี่ยแต่เราปล่อยให้แมวเนี่ยไปขับถ่ายในบ้านเพื่อนบ้านอันนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นและมันก็จะมีปัญหากันแบบไม่รู้จบถ้าเราไม่ควบคุมกันซะเลยผมคิดว่าปัญหานี้มันเริ่มขยายตัวมากขึ้นสิ่งที่ผมทำเกี่ยวกับแมววันนี้เกี่ยวกับโครงการทำหมันแมวเนี่ยผมหวังว่าคนที่เลี้ยงแมวจะไม่ผลักภาระที่ตัวเองทำอยู่เลี้ยงดูอยู่ให้เป็นภาระของสังคม
3: อย่างในชุมชนนี้นะครับคือปัญหาคือว่ารักที่จะเลี้ยงชอบที่จะเลี้ยงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจถึงวิธีการว่าการที่เขานำมาเลี้ยงปัญหาที่ตามมาในเรื่องของประชากรของแมวที่เพิ่มมากขึ้นสมมติว่าบ้านนี้มีแมว1ตัวไม่ทำหมันปุ๊บปีต่อไปบ้านนี้อาจจะมี2 4 6 8เพิ่มไปเรื่อยๆคนที่เลี้ยงไม่เข้าใจตรงนี้ครับแต่ละบ้านที่เพิ่มขึ้นรวมกันทั้งชุมชนเนี่ยจะมีประชากรแมวที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เรากลัวว่าในข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาไปถ่ายเลี้ยล่าอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะมีอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วกลัวว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยแมวพวกนี้เขาจะไม่อยู่ในความปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแมวจรจริงแต่ว่าในชุมชนเราก็อยากจะให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าหนึ่งชีวิตก็มีความสำคัญนะครับ
4: ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะคือมีคนเอามาปล่อยอะค่ะคือโรงเรียนก็ไม่ได้มีคนดูแลแมวอะค่ะน้าหนูเขาก็ต้องรับแมวมาเลี้ยงก็ต้องซื้ออาหารมาให้ทั้งที่เขาแบบว่าไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะแต่มีคนเอามาปล่อยก็เดือดร้อนคนอื่นไปอีกค่ะ
5: ก็ที่เอาแมวมาทำหมันนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะควบคุมในส่วนของการที่ว่าที่จะเกิดมาใหม่เพราะว่าเรามีกำลังในการเลี้ยงไม่มากพอและอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไปสร้างปัญหาก็เลยต้องควบคุมเอาไว้ตามกำลังที่เราเลี้ยงเขาได้แล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีค่ะแมวคือไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องมากถ้าไม่ใช่เจ้าของแล้วถ้าไปสร้างปัญหาเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายคือคงยอมไม่ได้ที่ว่าถ้าจะเห็นแมวเราโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาก่อนนะครับว่ามีส่วนดีส่วนด้อยส่วนเด่นอย่างไรแล้วเราค่อยตัดสินใจที่จะเลือกเลี้ยงแมวนะครับต้องเริ่มต้นถ้าคิดว่าจะเลี้ยงนะฮะขอให้เริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนที่รักเขาจริงๆรักให้เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเรา

แมวนี่ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่ใครๆต่างก็หลงรักได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้ารักแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักรักให้เป็นเพราะไม่ใช่แค่ความน่ารักหรือความชอบที่จะสามารถดูแลน้องแมวได้ดีตลอดไปค่ะถ้าวันหนึ่งความรักที่เรามีต่อแมวลดน้อยลงแล้วแมวเริ่มกลายเป็นปัญหาซะอย่างนั้นทาสแมวอย่างเรายังพร้อมที่จะดูแลเจ้านายตัวน้อยของเราต่อไปหรือเปล่าคะคำถามนี้นะคะอาจจะตอบได้ไม่ยากแต่อาจจะต้องคิดก่อนตอบสักนิดนึงค่ะเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักชนิดนึงนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลชีวิตของใครสักคนนึงเลยนะคะ

0: วันนี้ได้อยู่กับพี่นัทนะคะพร้อมกับน้องแมวจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้จักพี่นัทจากการที่เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ธาตุแมวแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถบอกตัวเองได้ว่าตัวเองอ่ะเป็นธาตุแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการรู้จักจากเพจทุนหัวของบ่าวที่ตอนนี้ followers เกิน3 ล้านคนแล้วธาตุแมวค่ะจริงๆแล้วคืออะไรคะพี่นัทสำหรับพี่นัทเลยเนี่ย
1: ตอนนั้นน่ะเพจเกี่ยวกับแมวน้อยมากเลยเนาะแล้วก็ส่วนมากเขาก็ตั้งตามชื่อแมวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เรามีแมวอยู่ 2-3 ตัวเอ๊ะจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวเอกก็ไม่ได้แล้วพอเอิ้นช่วงนั้นน่ะมีละครที่เป็นละครพีเรียดก็จะเป็นแบบคุณหนูในบ้านกระทืบเท้าใส่ทาสในเรือนเบี้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาสก็แบบโกรธไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะเราเป็นทาสใช่ไหมก็จะแบบว่าไงคะคุณหนูของเบาเลยอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นแล้วก็แบบเราก็เออว่ะมันคล้ายๆเราเลยเนี่ยเวลาแมวข่วนแมวกัดแมวอะไรก็โกรธเขาไม่ได้ด้วยก็แบบแทนที่จะโกรธก็กลายเป็นแบบต้องไปประคบประงมเป็นอะไรลูกทาแผลเย็ดทายาอะไรอย่างเงี้ยอาหารทุกอย่างก็คือแบบชัดนิทาชัดๆเลยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของว่าทุนหัวของบ่าวแล้วก็มาคำว่าทาสแมวมันก็เลยมาจากพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงแมวก็คือเรายอมเป็นทาสในเรือนเบี้ยทุกอย่างเลย
0: และทั้งหมดตอนนี้แมวของพี่นัทมีทั้งหมดกี่ตัว
1: ทั้งหมดถ้าในถ้านับเป็นแบบอาณาจักร Kingdom of Tiger จริงๆเนี่ย15ตัวค่ะก็จะมีตัวหลักที่เป็นสตาร์เป็นครอบครัวแบบ Scottish Fold แมวพันธุ์ของพี่ใช่ไหมคะก็จะมีพี่โค้งเสือสมิงเสือดาวเสือชีต้าเสือดำเสือปลาเสือแพนเตอร์อันนี้เป็นพวกแบบแก๊งที่เขาคลอดกันในบ้านไล่ออกมาก็เป็นอโศกอโศกก็เป็นแมวที่แอบให้เข้าให้น้ำที่สถานีรถไฟจนวันหนึ่งไปเจอนอนจมกองเลือดก็อุ้มกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีเสือขาวก็เป็นแมวที่ถูกรถชนนะคะแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยเขาไปเก็บมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็ช่วยหมดไปเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างจนเขากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราหาบ้านให้เขาไม่ได้ละคนนี้เราต้องเลี้ยงเองเนี่ยคิดว่าตัวเองภูมิใจมากที่เป็นมือกู้แมวมือแบบบูรณะแมวตัวหนึ่งให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่แบบเป็นเรื่องที่โอ๊ยพูดได้ไม่อายใคร
0: ซึ่งเราพี่มองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ติดตามเพจของพี่นัทด้วย
1: ส่วนมากพี่จะได้รับฟีดแบคจากแบบผู้ป่วยมะเร็งทำคีโมพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่งกำลังใจมาแบบประมาณว่าเขาเห็นเสือขาวที่สู้ขนาดเนี้ยเขาก็มีกำลังใจหรือว่าแบบบางทีเนี่ยกำลังจะทำคีโมรอบที่นั่นที่นี่ขอรูปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแอบส่งไปให้เราก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแบบอย่างนี้ก็เยอะส่วนมากก็เป็นพวกโรคซึมเศร้าก็มีนะคะล่าสุดก็แบบว่าเหมือนขอมากอดแมวหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเค
0: คาสเตอร์ที่แห่งนี้ที่มีน้องแมวน่ารักนี้คืออะไรคะ
1: คาสเตอร์เนี่ยเราจะแบ่งคร่าวๆเป็น3ยูนิตนะคะยูนิตแรกก็คือเราจะเรียกว่าเชลเตอร์ให้เน้นให้คนมาดูแลมากอดแมวเล่นกับแมวฝึกให้อาหารตักอึแมวนู่นนี่นั่นแล้วก็ถูกใจตัวไหนก็รับไปอุปการะอีกส่วนหนึ่งคือแคทเทอราปีก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่แบบว่าเหมือนมีคนซึมเศร้ามาขอเล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอปัญหาในวงการของการเลี้ยงแมวจรเนี่ยรักนะเอาไปแล้วสุดท้ายก็แพ้ขนแมวอยู่ไม่ได้เอากลับมาคืนแมวก็จะมีปัญหาแบบเปลี่ยนบ้านไปเปลี่ยนบ้านมาเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็มีแมวหลากหลายมากให้คุณลองมาใช้ชีวิตอยู่กับแมวดูก่อนลองคุกคีก่อนแบบโอ้จะกอดจะหอมเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเอาคนรักแมวทั้งหมดมารวมตัวกัน
0: จากทุกอย่างที่พี่นัททำมาเนี่ยริบบิ้นเห็นแล้วแหละว่าเป็นคนรักแมวแต่หลายๆคนเห็นแล้วแบบทำไมถึงรักแมวทำไมรู้สึกอะไรกับแมว
1: พี่ทำเพจมาเนี่ยยอดไลค์ประมาณ3ล้านกว่าก็จริงการอยู่ในวงจรคนหาบ้านแมวหรือว่าทำหมันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวสุดท้ายก็ต้องเอาไปปล่อยที่เดิมแค่ว่าตัดวงจรแมวจรจัดแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เหมือนแบบปลายทางที่อยากจะส่งให้เขาไปอยู่บ้านหลังสุดท้ายบ้านปลายสุดท้ายของเธออย่างน้อยฉันก็ไม่ทุกข์ใจแล้วว่าเธอจะกลับไปอยู่ที่เดิม
2: ของการที่ได้อยู่ห้องนี้นะคะตอนนี้แบบเพิ่งไปแบบเช้าแล้วก็รักตัวเลยขอบคุณค่ะอ่ะแชร์ไลน์นี้ไปแชร์บ้านค่ะบ้านเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เห็นคนรักแมวก็เยอะเห็นจำนวนแมวก็เยอะคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของแมวในสังคมไทยคืออะไร
1: ปัญหาการเพิ่มปริมาณของแมวจรจัดเนี่ยเยอะแล้วก็เรื่องของโรคระบาด ที่มากับการเป็นแมวข้างถนนนะคะ มันก็จะมีแบบเอดแมวลูคีเมียไข้หัดหวัดแมว มีโรคร้ายหลายอย่างที่ตามมากับการเป็นสัตว์จรจัด แล้วพอเป็นโรคร้ายคนก็จะไม่ค่อยอยากจะอุปการะก็ทำให้เขาอยู่ปนปะปนกับคนทำให้คนที่ไม่ชอบก็บอกว่าแมวสร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไปเรื่อยๆรักษาสิ้นสุดละหมอก็จะถามมาอ่ะจบละเคสนี้หายละเอาไปทางไหนพี่ก็จะแบบไปทางไหนวะเอาเก็บมันมาจากวัดนี่หว่าแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องงั้นฝากคุณหมออยู่ที่นั่นกันนะคะเดี๋ยวหาบ้านให้ก็จะเป็นใช้วิธีประกาศหารนู่นนี่นั่นที่ก็เลยแบบว่าควักเงินส่วนตัวหลัก7หลักสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อแบบว่าโอเคแมวที่รักษาสิ้นสุดแล้วมาหาบ้านที่นี่อย่างน้อยก็มีที่ทางที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะชอบไลฟ์ชอบแบบเอาแมวเนี่ยมาแบบตัวนี้สีนี้อย่างงี้นิสัยอย่างงี้อะไรเงี้ยพอเรากอดเราเล่นกับแมวออกอากาศเนี่ยคนก็จะมันกอดได้นี่นา มันไม่ดุร้ายอะไรเงี้ยคนก็จะแบบมาหาเราแล้วก็เราก็เพิ่มออปชันพิเศษก็คือแมวที่แคสเตอร์ทุกตัวเนี่ยต้องตรวจเลือดก่อนก่อนที่จะไปบ้านใหม่ก็คือตรวจโรคเอดส์ตรวจลิคิวเมียโรคติดต่อที่เรากังวลนะคะแล้วก็ทำวัคซีนตัวไหนถึงไวทำหมันแล้วก็ทำหมันให้เรียกว่ามาที่เนี่ยคุณได้แมวที่พร้อมจบที่จะอยู่กับบ้านกับคุณไปยาวนานโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วโอ้วันไหนแมวได้บ้านนี่คือแบบใจพองฟูแบบว่ามันคือความสุขง่ายๆไปทุกๆวันของพี่ค่ะพี่อยากให้มีคนแบบมีคนออกมาช่วยพี่เยอะๆถ้าคนที่ดูอยู่แล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทุกจังหวัดพี่จะยินดีไปแบบเป็นวางรากฐานให้หมดเลยว่ามันต้องทำยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าจุดที่เราแบบให้ดีทุกคนช่วยสานต่อเราได้เราจะยินดีมากคือห้องแมวจรของพี่เองค่ะ
0: คือพอนึกถึงความเป็นเชลเตอร์ที่พักน้องแมวก็คงจะเป็นบล็อกน้องแมวอยู่เราก็มาเดินดูว่าตัวไหนแต่นี่คือเหมือนแบบผาโผกอดอย่างนี้ได้
3: ใช่ค่ะเป็นความตั้งใจของพี่เองค่ะคือถ้าเอาไปในกรงเขาก็จะเครียดแล้วก็จะตกนะคะเพราะฉะนั้นแมวที่เข้ามาอยู่ที่นี่เบื้องต้นคือเราตรวจเลือดทุกตัวเพราะฉะนั้นเขาไม่เป็นโรคติดต่อเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่านี่ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขาย้ายบ้านไปเขาก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้แหละอยู่บ้านแบบนี้ได้สบายใจอะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าจ้ะ
0: ข้างหน้านี้ต้นไม้คือสำหรับทำอะไรคะ
3: ต้นนี้คือต้นไผ่เงินค่ะเป็นต้นไม้ที่บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติก็คือเขาเป็นสัตว์รักสะอาดมากเขาก็จะเลียขนแล้วก็เอาขนเข้าไปในร่างกายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะไปใช้ใบเนี้ยช่วยขับออกมาเขาจะเรียกว่าสำรอกก้อนขนออกมา
0: ค่ะอย่างนี้ก็บุฟเฟ่เลยนะเดิน
3: ใช่ๆแต่ว่าก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ะที่จะให้กินที่นี่จะค่อนข้างเป็นแมวคลายอาหารนิดนึงก็คือกินอาหารเช้าอาหารเย็นเป็นเวลาเพราะว่าฝึกให้เขาแบบเรียนรู้ที่แบบจะกินอาหารเป็นเวลาจะได้ไม่ต้องแบบกินตลอดแล้วก็เอาออกตลอดใช่ไหมการเลี้ยงแมวก็เหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะมันไม่สามารถเลี้ยงเหมือนกันแบบแพทเทิร์นเดียวกันได้ทุกบ้านบางบ้านก็สะดวกจะเลี้ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่ถ้าเลี้ยงในสูตรพี่ก็คือเลี้ยงระบบปิดก็คือห้ามแมวออกไปข้างนอกเลยเพราะจะไปรับเชื้อข้างนอกมาได้เพราะฉะนั้นทำในบ้านให้เขาเป็นสนามวิ่งเล่นของเขาให้ดีที่สุดแล้วเขาก็จะอยากอยู่กับเราอาหารการกินต้องถึงของพี่นะ เลี้ยงสูตรพี่นี่คืออาหารการกินต้องถึงต้องเป็นเกรดที่ดีฉีดวัคซีนสม่ำเสมอกระตุ้นวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

และตอนนี้เราจะได้ไปพบกับพี่ปูและสัตว์เลี้ยงของเธอนะคะที่ไม่ใช่ปูแต่ว่าเป็นแมวค่ะแมวของพี่ปูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยอดแมวและมีลักษณะพิเศษมากๆ

0: กี่ตัวแล้วก็เป็นใครบ้างและความพิเศษของเขาแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไง
1: มี3ตัวค่ะเริ่มต้นมาจากเอเบิลขับเคลื่อนล้อหลัง
0: นึกภาพตาม
1: ไปก็คือใช้ขาหลังแล้วเอเบิลเนี่ยปกติคือไม่มีหางไม่มีต่อมข้างก้นไม่มีอะไรที่แมวเขาจะดมกันแล้วแบบนี่แมวนะพอความคิดที่คุณหมอบอกมาอีกทีพี่ต้องบีบชีบีปือด้วยพระเจ้างานช้างจะทำได้ไหมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณหมอบอกว่าคุณปูลองเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงไม่ได้ให้เอามาคืนพอเริ่มชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำได้ก็ไม่มีปัญหาก็ทำมาเรื่อย
2: ๆหอมไหมรังเกียจหรือ
1: น้องฟินฟินจะเป็นแมวสามสีเขาจะมีลายหัวใจอยู่ที่หลังข้างหลังเป็นหัวใจสีดำก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็เป็นน้องจินนี่ตอนเอามาที่แรกเขาเป็นแมวส้มค่ะดีใจได้แมวส้มพออยู่ไปทำไมสีเพี้ยนก็ไม่รู้
2: กลายเป็นน้ำตาลแล้ว
1: ใช่ก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผสมหรือเปล่าเพราะว่ามือเขาค่อนข้างใหญ่หน้าเขาก็จะใหญ่กว่าคนอื่นแต่ความสนทุกตัวเท่ากันค่ะถึงไม่จะขับเคลื่อนล้อไหนก็แล้วแต่
0: ได้เห็นความน่ารักของน้องๆแล้วพี่ปูไม่ได้เก็บไว้ชมเก็บไว้เพลิดเพลินคนเดียวเห็นว่ามีเพจด้วย
1: ปกติเป็นคนที่เล่น Facebook น้อยมากไม่ค่อยเล่นในส่วนตัวแต่อยากโชว์รูปแมวเราก็เลยเหมือนแบบลงรูปแมวบ่อยๆเพื่อนมันเกลียดเปล่าวะตอนนั้นอะเราคิดไปเองไง
0: คะ
1: แมวอย่างนี้เขายังสามารถทำอะไรได้อีกนะเขาไม่ใช่แบบไม่มีแขนไม่มีขาหรือว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตนี้เขายังไม่ได้เป็นผักนะเขายังเล่นได้เขาก็ยังอะไรได้คือถ้าเราเห็นคนเข้ามาดูเยอะๆถ้าเขาอยากได้แมวอย่างเราไปบ้างพวกนี้จะได้ไม่ต้องแบบตกค้างอยู่ตามตลาดตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆที่ต้องแอบคนอยู่เพราะแมวพวกนี้จะขี้กลัวเราจะไม่ค่อยออกกล้าออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากได้แบบถ้าน้องได้รักษาด้วยก็ดีนะอยากให้น้องๆพวกนี้ได้บ้านเยอะๆขึ้นมาแค่นั้นเองแค่นั
0: ้นแฟนคลับที่เขาอยู่ไกลๆค่ะคิดว่าจริงๆเขาไม่ได้มาสัมผัสน้องๆเลยเนาะแต่เขามองผ่านภาพผ่านวิดีโอที่พี่ปูลงคิดว่าเขาหลงรักอะไรในตัวน้อง
1: ๆเขาก็มีข้อความมานะคะบางครั้งก็จะบอกว่าอยากเจอน้องเอสักครั้งจะทำยังไงอยากกอดสักครั้งจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ท้อแล้วบางคนที่คือคิดว่าไม่อยากสู้แล้วแต่พอมาเห็นว่าแมวยังสู้เลยเขาก็จะสู้ต่อแต่แวบแรกเนี่ยที่พี่เห็นน่ะพี่ตกใจกับแมวตัวนี้มากแล้วคิดว่าแบบสองขาแต่พอเราเห็นแมวตัวนี้เดินผ่านหน้าเราเองแล้วว่าเฮ้ยท้อทำไมอะไรอย่างนี้ไงคือเป็นแวบแรกที่พี่คิดแล้วเป็นแวบแรกที่เรารักเขาอะแล้วสักพักเราก็รู้ว่าไอดอลของเราไม่มีบ้านว่ะสิ่งที่ดีที่สุดคืออยากให้เขามีชีวิตสุดท้ายที่ดีที่สุดแต่ด้วยความที่มาอยู่ด้วยกันทำทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายปรากฏว่าเราก็อยู่มาด้วยกันนานนะจนตอนนี้แบบไม่อยากให้เจอวันนั้นอะอยากอยู่กันไปนานๆเห็นแมวเพื่อนเห็นแมวคนอื่นเขาอยู่ได้17, 18, 20 ปีอยากให้แมวของเราทุกตัวอยู่อย่างนั้นจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะ
0: เรื่องราวดีๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นจากยอดแมวแล้วก็แมวสุดพิเศษนะคะของปูในวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอน้องๆ
1: ขอบคุณค่ะจริงๆพี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆถ้าวันนั้นพี่มองข้ามเข้าไปก็อาจจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆอย่างที่พี่เจอในวันนี้

0: ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ใดๆนอกจากความรักและความเมตตาที่เรามีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราควรมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมค่ะเพราะอย่าลืมว่าสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิตที่เราควรจะต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดค่ะ
1: คือถ้ามันไปกัดกับแมวบ้านเนี่ยมันเข้าของมันก็ต้องเสียหายแหละ

0: ความที่มันหนีกันน่ะแล้วแมวบ้านส่วนมากเขาจะทำหมันมันก็ไม่สู้แต่แมวพันธุ์จรไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะไปรบกวนไปราวีเขาอะแล้วออกลูกเนี่ยคอกหนึ่งน่ะ 3-4-5 ตัวมันเพิ่มทีนึงเยอะแมวน่ะมันเลี้ยงไม่ยากแต่มันต้องคนรักด้วยถ้าคนรักแล้วก็ถึงนำไปเลี้ยงได้ถ้าคนที่ไม่มีใจรักแมวเนี่ยเขาก็ไม่เอา
1: อัตราการเลี้ยงแมวในประเทศไทยนะครับประมาณ3หรือ4คนที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงแมวอยู่ในนั้นด้วยลักษณะนิสัยของแมวนะครับก็เขาจะเป็นสัตว์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความรักอิสระจริงๆแล้วการเลี้ยงแมวเนี่ยนอกจากจะมีการหาข้าวหาอาหารหาน้ำให้เขากินแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นการพาไปพบคุณหมอนะครับทำวัคซีนในการป้องกันโรคอาจจะมีการรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราจะเอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาด้วยความต้องการในการดำรงชีวิตของเขาอาหารที่เขากินนะครับกินแบบไหนยังไงห้องน้ำที่เขาใช้ยังไงบ้างนะครับเรามักจะพบปัญหาเรื่องของแมวจรจัดนะครับแมวพวกนี้บางทีก็อาจจะเป็นแมวเลี้ยงมาก่อนนะครับอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะถูกทิ้งไปหรือว่าอาจจะหลุดไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนนะครับในธรรมชาติก็ทำให้มีจำนวนของแมวจรจัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงแมวนะครับก็ต้องถามใจตัวเองก่อนว่ามีความรักในน้องแมวจริงหรือเปล่านะครับสามารถที่จะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลชีวิตเขาตลอดไปได้ไหมนะฮะถ้าหากว่าเราไม่พร้อมยังไงเนี่ยก็อาจจะให้คนที่เขามีความพร้อมมากกว่าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงไปนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ไปเชยชมน้องแมวของคนอื่นก็ได้นะครับอยากเน้นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้มีความรับผิดชอบด้วยครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบุญยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเชตโต้เชตโต้เรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธรรมังสสังขังอิเมหิสกาเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสกาเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

0: สัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณะพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะอานังไพเราะในที่สุดสาดถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิระสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทธัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมัคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยยะกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัททวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลส เป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมะยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะพระควโตสาวเกสุอนุสาสนีพระหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขปรา เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขขันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉไหนหนอ การทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จากความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอเจริญพร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกสาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะการเรียนรู้ภาษาทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยมากที่สุดค่ะนั่นคือภาษาลาวนะคะสำหรับในช่วงแรกนี้เราก็จะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำนะคะในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวและสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์ในหมวดหมู่วันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศนั้นนะคะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์นะคะความเป็นชาติด้วยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และรู้อัตลักษณ์ของลาวในหมวดหมู่คำศัพท์ที่อยู่อาศัยกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะเฮือนเฮือนหมายถึงบ้านค่ะบ้านหรือที่อยู่อาศัยนี่เองนะคะคำต่อไปค่ะเฮือนตำเฮือนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชมคะบ้านเรือนในประเทศลาวถ้าอยู่ในแถบชนบทนะคะก็จะมีการทำนะคะบ้านด้วยไม้ค่ะและยกใต้ถุนนะคะขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใต้ถุนลาวจึงเป็นใต้ถุนสูงค่ะใต้ถุนสูงสามารถประกอบกิจกรรมอย่างอื่นได้ไม่ว่าแม่บ้านนะคะจะใช้ทอผ้าค่ะหรือจะมีกิจกรรมอย่างอื่นก็ยังใช้ใต้ถุนนี่แหละค่ะแต่สมัยนี้นะคะบ้านคนลาวก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเจริญของสังคมค่ะเราจึงพบคำนี้นะคะคำว่าเฮือนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะไปต่อนะคะคำว่าบ้านบ้านคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงหมู่บ้านค่ะบ้านหมายถึงหมู่บ้านนะคะอย่าสับสนกันนะคะถ้าจะพูดว่าบ้านนะคะในภาษาไทยต้องใช้คำว่าเรือนนะคะเรือนในภาษาไทยแปลเป็นลาวได้ว่าเฮือนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะต่อไปค่ะคำว่าก้องตารางก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะเราพูดกันไปแล้วนะคะว่าบ้านเรือนลาวส่วนมากนะคะจะมีใต้ถุนค่ะและใต้ถุนจะยกสูงเพื่อนะคะประกอบกิจกรรมค่ะในครัวเรือนนะคะหรือในครอบครัวค่ะสมาชิกก็จะมีโอกาสนะคะ

ได้พบปะแลกเปลี่ยนและเป็นการเรียนรู้นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเช่นนะคะแม่อาจจะสอนลูกสาวให้ทอผ้าก็จะมีการใช้ใต้ถุนบ้านหรือกล้องตะล่างนะคะเก็บค่ะเก็บนะคะเครื่องทอผ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้จำเป็นค่ะกล้องตะล่างหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะแป้นคุณผู้ชมคะบ้านเรือนนะคะของคนลาวในแถบชนบทค่ะยังนิยมปลูกแบบเดิมค่ะโดยใช้ไม้กระดานค่ะแป้นหมายถึงไม้กระดานนะคะเป็นการปูพื้นแบบสมัยลาวค่ะไปต่อนะคะปองเยี่ยมคุณผู้ชมคะปองแปลว่าช่องค่ะส่วนคำว่าเยี่ยมในที่นี้หมายถึงการนะคะยื่นหน้าออกไปส่องดูในช่องนั้นว่ามีใครมาบ้างค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะปองเยี่ยมหมายถึงช่องที่มีไว้สำหรับให้เราเยี่ยมหน้าไปดูว่าใครมาหมายถึงอะไรคะหมายถึงหน้าต่างค่ะปองเยี่ยมหมายถึงหน้าต่างนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเฮือนครัวเราเรียนรู้คำว่าเฮือนแปลว่าบ้านไปแล้วนะคะส่วนคำนี้ค่ะครัวหมายถึงครัวนั่นเองค่ะนะคะเฮือนครัวนะคะจึงหมายถึงพื้นที่ที่คนลาวนะคะแบ่งไว้เป็นสัดเป็นส่วนสำหรับประกอบอาหารค่ะเฮือนครัวพื้นที่แบ่งไว้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะและส่วนประกอบต่างๆของบ้านก็ทำให้เรารู้จักบ้านนะคะของคนลาวว่าเป็นแบบใดบ้างและเห็นถึงการพัฒนาบ้านนะคะด้วยคำว่าเฮือนตำที่หมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสังคมนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เราได้เกริ่นไปข้างต้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะที่จะทำให้เรามาเรียนรู้ภาษาลาวคือคำนี้ค่ะเฮือนซึ่งหมายถึงบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือในภาษาลาวเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะสระเอือเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะประกอบด้วยสระเอนะคะสระเอค่ะนะคะและบวกด้วยอโอค่ะอโอนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะอโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วยพระเอกค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมคะสระเอค่ะข้างบนนะคะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเรานำสระเออโอและสระอือมาบวกกันจึงกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ภาษาลาวใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฮอเฮือนพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนรอเรือค่ะม้วนหางจากด้านล่างแต่อย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมจำได้ว่าพยัญชนะสะกดตรงตามมาตราหรือสะกดตรงรูปนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเฮือนเราจึงสะกดด้วยแม่กลใช้น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะสังเกตนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะเราย้อนไปด้านหลังนิดนึงเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยอ่านว่าเฮื่อนไปต่อเลยนะคะคำต่อไปนะคะเฮื่อนตำเฮื่อนตำคุณผู้ชมรู้จักคำว่าเฮือนแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะมาทบทวนกันค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะฮอเฮือนค่ะตามด้วยอโอนะคะสระอือข้างบนค่ะใส่ดาวเป็นสระอือนะคะกลายเป็นสระอือ

0: เรือในภาษาลาวสะกดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำน่อนกได้ไหมคะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะเฮื่อนไปต่อค่ะคำว่าตำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่มารู้จักหน้าตาของตอเต่าในภาษาลาวกันดีกว่านะคะตอเต่าในภาษาลาวเรียกว่าตอตาค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้ค่ะตอตานะคะหัวม้วนจากด้านล่างค่ะชิดระดับของบรรทัดเลยนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเราจึงเริ่มต้นจากหัวของสระอาค่ะม้วนค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระอค่ะคุณผู้ชมใส่ด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮื่อนตำเฮื่อนตำซึ่งหมายถึงบ้านชั้นเดียวนะคะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะบ้านบ้านรูปเหมือนภาษาไทยแต่ออกเสียงต่างกันนะคะเพราะนะคะระดับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาลาวแตกต่างจากภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะบ่อแบ่บ่อแบ่ตัวนี้นะคะตัวนี้คือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวข้างบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะจำได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะลากเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับขึ้นไปใหม่ค่ะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมอ่านออกเสียงว่าบ้านค่ะคุณผู้ชมหมายถึงหมู่บ้านค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าก้องตะล่างก้องตะล่างคำนี้เป็นคำสองคำมาบวกกันค่ะหรือมาประสมกันนั่นเองนะคะคำแรกคือคำว่าก้องนะคะคำที่สองคือคำว่าตะล่างตะล่างคำนี้ไม่ใช่ตารางในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำผิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าก้องสะกดด้วยนะคะพยัญชนะต้นค่ะเสียงกอไก่ค่ะกอไก่ในภาษาลาวแปลกนะคะคุณผู้ชมกอไก่ในภาษาลาวมี2หัวค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะมี2หัวนะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวด้านล่างค่ะอยู่ด้านนอกนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะม้วนหัวอีกรอบนึงนะคะก็จะได้กอไก่ที่มี2หัวแปลกไหมคะไก่ที่ไหนมี2หัวไก่ที่ลาวค่ะหมายถึงพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมอย่าเอาหางออกเลยนะคะถ้าหางออกเลยจะกลายเป็นรูปหอนกฮูกในภาษาไทยซึ่งผิดค่ะออโอตัวนี้นะคะหางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะง้องัวง้องัวง้องัวหมายถึงงองูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะง้องัวหางยาวค่ะยาวลงมาด้านล่างนะคะยาวเลยระดับบรรทัดลงมาค่ะกลายเป็นง้องัวหรืององูในภาษาไทยค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองของคำนี้นะคะคือคำว่าตารางตารางที่หมายถึงใต้ถุนค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวจำง่ายๆนะคะทุกรูปนะคะที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งที่พยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมตารางออกเสียงตะก็ต้องบวกด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะจำต่อตาได้ไหมคะต่อตาค่ะม้วนหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะมีสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะนะคะเพราะออกเสียงตะก็ต้องปรากฏรูปสระอะค่ะส่วนคำว่ารางนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยลอลิงค่ะลอลิงนะคะม้วนขึ้นไปค่ะสระอาจำได้หรือยังคะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวสระอาก่อนค่ะปิดท้ายด้วยงองัวงองัวคุณผู้ชมจำงองัวได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวค่ะหางยาวนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะ คำว่าแป้นคำว่าแป้นเขียนง่ายๆค่ะเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เริ่มต้นด้วยนะคะสระแอไปเลยค่ะนี่คือสระแอภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเขียนหัวจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะจำตัวนี้ได้หรือยังคะป๋อป๋าป๋อป๋าหางยาวค่ะนะคะหางยาวค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกอีกครั้งนะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะม้วนเลยค่ะม้วนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้แล้วนะคะแป้นหมายถึงไม้กระดานค่ะไปต่อนะคะคำนี้ปองเยี่ยมปองเยี่ยมปองเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะป๋อป๋าค่ะนะคะหางยาวนะคะต่อด้วยออโอค่ะออโอนะคะจำได้แล้วงองั่วค่ะหางยาวนะคะงองั่วค่ะหางยาวเลยบรรทัดค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำนี้คุณผู้ชมคะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยค่ะเยี่ยมเยี่ยมนะคะใช้ยอหยาค่ะหางยาวนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะแต่คุณผู้ชมคะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปค่ะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นหยอหยาค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้หยอหยานะคะแล้วคุณผู้ชมก็บวกสระเอียค่ะยอเฟืองค่ะลากนะคะม้วนหัวไปจากด้านล่างค่ะเป็นยอเฟืองนะคะปิดท้ายด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะเขียนขึ้นไปพยัญชนะนะคะครบแล้วนะคะสระละคะก็ครบแล้วค่ะคุณผู้ชมบวกรูปวรรณยุกต์โทค่ะใส่เข้าไปก็จะอ่านได้ว่าปองเยี่ยมไปต่อเลยนะคะคำว่าเฮือนคั่วเฮือนคั่วสระเอือคุณผู้ชมเรียนเรื่องคำว่าเฮือนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำนี้ดีกว่าค่ะคั่วคั่วเริ่มต้นค่ะคอควายนะคะมีหัว2ตัวค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะใส่ด้วยรูปวอวี่วอวี่หรือวอแหวนนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวหัวลงนะคะสระอัวค่ะไม่กงหัวลงค่ะเราก็จะได้คำว่าเฮือนคั่วถูกต้องไหมคะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: โอ้สบายดีสมพรเป็นแนวไหนอยู่ดีมีแฮงบอ
1: เจ้าอยู่ดีมีแฮงอยู่เจ้าเด
2: ค่อยก็เส้นเดียวกันเชิญเข้ามาในเฮือนก่อน
1: ขอบใจหลายๆเจ้าบ่เป็นหยัง
2: เชิญนางเจ้ารอท่าจักหน่อยเด้อค่อยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเชิญโลด
2: เชิญดื่มน้ำก่อน
1: ขอบใจหลายๆเฮือนของเจ้างามแท้มีหัวสีมังทันสมัยเนาะ
2: บ่งามปานใดดอกเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหน
1: เฮือนของค่อยเป็นเฮือนสูงมีกล้องตาราง
2: โอ้เป็นตางามหลายเนาะ
1: บ่งามดอกแป้นกะเกายังบ่ได้แป่งเถื่อ
2: โอ้เจ้าบ่ใส่สีมังเฮ็ดแป้นบ
1: ่ค่อยว่าสิเฮ็ดใหม่อยู่เฮือนของเจ้าบ่มีเฮือนครัวบ
2: ่ค่อยมีเฮือนครัวต่างหากอยู่ทางเบื้องหลังพุ่น
1: ย้อนหยังเจ้าคือแยกเฮือนครัวไว้เบื้องหลัง
2: ย้อนว่าเฮือนของข่อยเป็นเฮือนต่ำข่อยบ่อยากให้ควันเข้าเฮือน
1: เฮือนของเจ้านี่เหลียวออกไปนอกปองเยี่ยมก็เห็นวิวข้างนอกเฮือนงามหลายเนาะ
2: เจ้าเห็นวิวแคมแม่น้ำของพร้อมใด
1: มืออื่นข่อยสิเมืองไทยแล้วข่อยก็เลยมาหยามเจ้าก่อน
2: แล้วเมื่อใดเจ้าสิได้มาเที่ยวเมืองลาวอีกเนาะ
1: ข่อยว่าสิมาอีกปีหน้าพุ่นแหละ
2: ขอให้เจ้าโชคดีเด้อ
1: ขอบใจหลายๆถ้าเจ้ามีโอกาสไปเมืองไทยขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนข่อยได้เด้อ
2: ว่าแต่เจ้าอยู่บ้านไหน
1: ข่อยอยู่บ้านพี่ไม้แขวงนครราชสีมา
2: ได้ๆข่อยสิไปหยามหมู่อยู่กรุงเทพเดือนหน้าข่อยสิแวะไปหาเจ้าเด
1: ้อโอ้หมู่เจ้าไปเฮ็ดหยังอยู่เมืองไทย
2: หมู่ข่อยไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วแล้วสิแต่งดอกไว้ไวนี
1: ่ยินดีที่พวกเฮาสิได้พบกันอีก
2: โอ้ นี่ก็สิแรงแล้ว

0: เจ้ายู่กินข้าวน้ำกันก่อนบ
1: ่บ่เป็นหยังดอกขอบใจหลายๆแต่ข่อยว่าสิไปกินน้ำมูข่อย
0: เจ้าโชคดีเด้อ
1: โอกาสหน้าพบกันใหม
0: ่เจ้าโชคดีโอกาสหน้าพบกันใหม่ลาก่อน
1: ลาก่อน
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้น

เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเอาประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นมาเรียนกันค่ะเราก็จะเรียนรูปแบบประโยคนะคะและบอกด้วยว่าคำศัพท์คำไหนหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรรวมถึงใช้แตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างด้วยค่ะไปที่ประโยคแรกกันเลยนะคะคำว่านะคะเฮื่อนคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนคุณผู้ชมคะคำว่าเด๋นะคะเป็นคำลงท้ายค่ะเฮื่อนเจ้าเด๋นะคะเราก็จะเว้นวรรคนิดนึงค่ะนะคะเป็นแนวไหนแนวไหนหมายถึงแบบไหนค่ะคุณผู้ชมเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนบ้านของคุณเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเป็นตางามหลายเนาะตอบนะคะเป็นตางามหลายเนาะนะคะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะเป็นตางามหลายเนาะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำว่างามแทนคำว่าสวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชมนะคะสิ่งของอาคารบ้านเรือนหรือรวมถึงผู้หญิงลาวสวยนะคะก็ต้องใช้คำว่างามนะคะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหลายค่ะหลายในภาษาไทยแปลว่ามากผู้ชมมากนะคะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้พูดนี้นะคะเห็นด้วยนะคะกับคำพูดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเนาะนะคะเนาะคุณผู้ชมคะคำลงท้ายคำนี้คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังเสมอเมื่อพูดกับคนลาวนะคะบทสนทนาบทนี้เป็นตางามหลายเนาะนะคะแปลว่านะคะน่าจะสวยมากเลยนะค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นเราเอาบทสนทนานะคะมาอ่านให้ชัดเจนขึ้นค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้แยกนะคะว่าคำไหนนะคะเป็นคำนามคำไหนเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู่นเลยนะคะคุณผู้ชมมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเบื้องนะคะคำว่าเบื้องในภาษาลาวหมายถึงด้านค่ะหรืออาจจะหมายถึงฝั่งก็ได้นะคะคุณผู้ชมเช่นบ้านของคุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ใช้คำว่าเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะพุ่นพุ่นหมายถึงนู่นหรือโน่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นจึงหมายถึงอยู่ทางหลังนู่นแน่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมหรือบ้านฉันบ้างนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่านะคะยามหมายถึงเยี่ยมค่ะยามหมายถึงเยี่ยมนะคะคุณผู้ชมเฮื่อนคำนี้3รอบแล้วค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วหมายถึงบ้านนะคะส่วนคำที่เราจะมาเรียนรู้กันในประโยคนี้คือคำว่าแน่เด้อแน่เด้อเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะถ้าลงท้ายด้วยแน่เด้อหมายถึงการอ้อนวอนด้วยนะคะหรือการเชิญด้วยน้ำจิตน้ำใจที่จริงใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปนะคะเมืองลาวแล้วมีเพื่อนชวนไปเยี่ยมบ้านนะคะด้วยประโยคขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อแปลว่าเขาอยากให้คุณไปเยี่ยมบ้านเขาจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะสำนวนลาวนะคะใช้ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่รู้จักคำศัพท์ที่จำเป็นคุณผู้ชมรู้จักคำลงท้ายคุณผู้ชมรู้จักคำถามนะคะเราก็จะเข้าใจภาษาลาวค่ะและคำในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากนักแต่ใช้ซ้ำไปซ้ำมามีการแปลความหมายได้หลายแบบค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวจึงไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเรียนรู้แล้วเรามาทบทวนนะคะประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นให้ช้าลงอีกนิดนึงและขยายความอีกนิดนึงคุณผู้ชมคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะอย่ากังวลเรื่องโทนค่ะอย่ากังวลเรื่องโทนหรือเรื่องวรรณยุกต์ว่าจะมีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรนะคะคุณผู้ชมเริ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคแรกเลยนะคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนหมายถึง

0: บ้านของคุณเป็นแบบไหนค่ะเป็นตะงามหลายเนาะเป็นตะงามหลายเนาะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะไปต่อนะคะอยู่ทางเบื้องหลังพูนอยู่ทางเบื้องหลังพูนหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู่นค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยในเด้อขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยในเด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมบ้างนะค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะถ้าเราเปิดใจนะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพียงแค่เราเริ่มเรียนรู้หาจุดต่างเพื่อปิดจุดที่จะทำให้เรานะคะคนไทยและลาวต่างกันก็จะลดลงค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะจากวันนี้ค่ะจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปจากรูปประโยคที่เราได้ศึกษาและลองออกเสียงดูค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องวรรณยุกต์ค่ะเราก็จะรู้จักภาษาลาวใช้ภาษาลาวและเข้าใจประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ขยายตัวของเส้นทางรถโดยสารในประเทศลาวทำให้เส้นทางหลายเส้นทางในตัวเมืองสำคัญได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานรองรับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนลาวซึ่งนับวันยิ่งมีจำนวนรถยนต์มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มเส้นทางใหม่ๆดังนั้นวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการเดินทางในประเทศลาวโดยเฉพาะในตัวเมืองเวียงจันทร์หน่วยงานที่กำกับดูแลรถสาธารณะในเวียงจันทร์คือรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเมื่อครั้งมีการแข่งขันกีฬาอาเซียนที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเวียงจันทร์ได้ปรับปรุงพื้นผิวจราจรและการขนส่งโดยสารให้เป็นระบบมากขึ้นรวมถึงเพิ่มจำนวนรถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางให้บริการในหลากหลายเส้นทางสถานีรถเมล์ที่บริการในเส้นทางตัวเมืองเวียงจันทร์คือสถานีรถเมล์คูนดินหรือที่เรารู้จักกันในนามสถานีรถเมล์ข้างตลาดเช้าซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางในพื้นที่เวียงจันทร์รวมถึงการเดินรถระหว่างสะพานมิตรภาพไทยลาวเข้าสู่เมืองเวียงจันทร์และการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในแขวงเวียงจันทร์ด้วยกันอย่างเช่นวังเวียงสถานที่ตากอากาศของลาวส่วนการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ในลาวนั้นปัจจุบันลาวมีการแบ่งการบริการออกเป็นสถานีรถเมล์สายเหนือและสถานีรถเมล์สายใต้เพื่อจัดแบ่งผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการต่อรถไปยังพื้นที่ต่างๆโดยสถานีรถเมล์สายเหนือและสายใต้นี้ตั้งอยู่นอกตัวเมืองแต่ก็ไม่ไกลมากนักเราสามารถใช้บริการรถเมล์จากสถานีตลาดเช้าเชื่อมต่อไปยังสถานีโดยสารสายเหนือและสายใต้ได้อย่างสะดวก
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแกลบนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆเพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้
1: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได
0: ้วันเดย์ทริปได้
1: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
0: ครับทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
1: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
0: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
1: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธี

0: การค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไปเนินเขาที่สูงมากแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
1: เพื่อขนถ่ายสินค้า
0: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
1: ้
0: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
1: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
0: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียวอีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
1: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
1: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
0: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะอย่างเช่นเครื่องดื่
1: ม
0: เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
1: ์ก็เหมือนทางชอง
0: ครับแต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
1: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
0: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
1: ์
0: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
1: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
0: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
1: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3,000 ล้าน
1: อ่ะ 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีน
1: เนี่ยทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับแล้วจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
1: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
0: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
1: ของดีเขาก็เยอะ
0: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้หมุดไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100,000ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในปริมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปี 100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขาย นะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3 พันล้านบาทเอง

0: เราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
1: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
1: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้อยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
1: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได้
0: เราตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชีย
1: งราย
0: จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
1: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะฮะ
0: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: ที่จีน
0: จากที่จีนที่จีนในเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่ส
1: ายครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่าก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
2: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: แล้วก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือลั้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะคร
0: ับ พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเนี้ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี้ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่แล้วจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี้จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
0: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
0: ซึ่งจริงถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
1: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
0: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
1: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญละเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
0: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
1: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
0: ก็ลดหลั่นลงมา
1: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่าลัดฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
0: โดยตรงเลย
1: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ4กิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่า กับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับ

0: ลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
1: ม
0: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วก
1: ิน
0: น้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
1: มา
0: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่าม
1: ีทางสำรองเยอะ
0: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
1: ครับ
0: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาหิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าหิมาลัยเนี่ยมันจะ
1: น้ำ
0: แข
1: ็งละลาย
0: ใช
1: ่
0: คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
1: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
0: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
1: จริงๆมีมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอเรื่องนี้เข้าไปอีก
0: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
1: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นแรงงาน
0: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งโลกโลกทั้งใบกำลังมองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
1: เราด้วย
0: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: ด้วย
0: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ยอาจจะ
1: แน
0: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเน
1: ี่ย
0: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
1: ไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: พื้นที่การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะและวันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กลุ่มหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือเมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ยเป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็จะแสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มาก
0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
2: ความเป็นไทยอย่างที่เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
0: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีอาจจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
1: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
2: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่

0: ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
1: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
2: ลงมือทำเองเลยนะคะ
0: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
2: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
0: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่สามด้วยนะ
2: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
1: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับ
2: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
1: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay, จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ

0: ของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า great and good friend มันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลินคอล์น great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: มีการเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตก
1: ค่ะ
0: แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
1: ้
0: โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: โอเคแล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเซียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2อันนี้รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญาไมตรี
0: และการค้านะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้ภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู
0: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
1: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
2: ่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่เอบราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4

0: รามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเราเน็ตๆของต้องช่วยนี
1: ่เสื้อคลุยดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
1: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: เป็น

0: เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐที่รัฐทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
1: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
1: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที่ยังคงสภาพเหมือนใหม
1: ่
2: สวยงาม
1: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
1: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
2: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
0: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่สองแล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
1: พระราชทาน
0: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ
0: ์แนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ์
0: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุด
1: ของ
0: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
1: ถมทอง
0: ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาอิรันยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที
1: ่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะของ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทยนะครับ
1: และเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาเครื่องมุกนะคะ

0: กระเป๋ามุก
1: แล้วก็ทางด้านนี้
2: about this?
1: จะ yes. เป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
0: จะเป็นเครื่องถมทอง
3: ถม
2: ชิ้นนี้สวยงามมาก
3: สวยงามมาก
0: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
2: เป
0: ็
2: นช
0: ิ้
2: นที
0: ่
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้กับนาง
3: เราเราปิยัญญามีของเล็กน้อยจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเตาเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
0: ครองราชไปในฐานะพระบรม
3: ไปที่สหรัฐในเก้าสิบสอง
0: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
3: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยคนผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินเพียร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
2: ์
3: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อการระวังประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
2: ส่ง
3: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยแล้วฝีมือของชาวไทยนะครับเราต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: เอซ่าเป็นไงบ้างครับพลังงานเต็มหรือยังอ่ะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอ่ะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อ่ะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่ๆ
1: งั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอ่ะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกที่ต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเหรอ
3: โอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบๆแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยอ่ะครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
0: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนอะครับ
1: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปทิศตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
0: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงแล้วประเทศบรูไนแล้ว
1: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
0: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
1: งั้นก็เซลามัสปากีประเทศบรูไน
0: เนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
1: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะงั้นก็ตอริมากาเซ
1: ที่นี่แหละเมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
0: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
1: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
0: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
1: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียว มีพื้นที่แบ่งเป็น2 ส่วน

0: ล้อมรอบด้วยรัศดารวะของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
1: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
0: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงนะบรูไนมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170ของประเทศชนนะ
1: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
0: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
1: ที่ไหนเหรอครับ
0: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ไอ้มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
1: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
0: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอ
1: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอนับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
1: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
5: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
0: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
1: โอเคครับ
0: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16ของอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซ

0: ปืน
1: ฮะนี่ฮึดโอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะโอ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
0: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
1: โอ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
0: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
1: โอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้ล่ะครับอู้ขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอ่ะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
1: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนนะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: อะฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวเนี้ยผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
4: มาเปิดบทยานเถอะพวกคริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได้
1: พวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอ่ะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยคอมม่ารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
3: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆขึ้นมาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
2: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
3: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
3: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้แทนกันได้ด้วยล่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
3: ใช่แล้ว
4: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
3: เฮ้อเดนทริกกี้นี่นา
2: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ย
1: จ๊าก ฮะไว้ก่อนเถอะเนซ่า
3: จุ๊บปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทริกกี้
2: แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
2: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
3: นิซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels, the metropolis that never sleeps.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ในอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
3: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
2: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เ
4: พื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyono period to the Ratana cuisine era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with presentation. Presented in bedroom bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว Look so อร่อยมาก
2: มากใช่
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เวลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues. But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite.At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll, right? Eat, right?
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะวันนี้หงขอแปลงร่างเป็นสาวเวียดนาม1วันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนในโลกใบนี้เราก็จะสรรหาอาหารประจำชาติของประเทศนั้นๆมาลองชิมลิ้มรสกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะสำหรับอาหารเวียดนามนั้นค่ะน่าจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยคุ้นลิ้นกับคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวๆคงจะถูกอกถูกใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยผักนานาชนิดสำหรับวันนี้รายการของเราจะว่ากันด้วยเรื่องของอาหารเวียดนามค่ะไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันไปแล้วท่านผู้ชมยังจำได้อยู่หรือเปล่าในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอาหารเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามท่านผู้ชมคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีให้เห็นขายทั่วไปในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองปากหม้อยวนขนมเบื้องยวนกุ้งพันอ้อยพันหอมก๋วยจั๊บยวนแล้วอาหารเหล่านี้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะสั่งเขาว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้มาดูพร้อมกันก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารเวียดนามผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับประเภทของอาหารเวียดนามกันก่อนนะฮะอาหารเวียดนามนั้นมีหลากหลายประเภทเหมือนอาหารไทยถ้าพร้อมแล้วมาดูทีละประเภทกันเริ่มแรกนะครับผมขอเริ่มที่เกิมคือข้าวสวยโซยคือข้าวเหนียวจ๋าวคือข้าวต้มเฟอก็คือเฝอนั่นเองบุ๋นขนมมีก็คือหมี่นั่นเองต่อมาก๋วยเตี๋ยวภาษาเวียดนามเรียกหูเตี๋ยวเหมียนวุ้นเส้นต่อมาอาหารประเภทซุกกี้คือเหลวป่อเปี๊ยะแหนมกวนต่อมาดูยำนะครับโหนบหรือก๋อยก็ได้ใช้ได้ทั้งสองคำเลยต่อมาพวกผักนะฮะเจาต่อมาแกงภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแกงนะฮะและสุดท้ายขนมก็คือแบงจากประเภทอาหารเหล่านี้เราลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารนะฮะเนื้อสัตว์การประกอบอาหารแล้วก็ผักชนิดต่างๆและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารในภาษาเวียดนามมีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันนะฮะเริ่มต้นที่จานเจียนนะฮะจานและเจียนแปลว่าทอดต่อมาหลวกคือการลวกนั่นเองต่อมาเหนืองคือการย่างสาวคือการผัดเฮิบคือการนึ่งหรืออบนะฮะห่มคือการตุ๋นโหนมกับก๋อยคือการยำไกวคือการย่างนะครับนิยมใช้กับเป็ดและหมูรู้วิธีการทำอาหารเวียดนามไปแล้วก็ต้องมารู้จักเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยนะครับคำว่าเนื้อสัตว์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าถิดออกเสียงตามถิดโอเคต่อมาเนื้อหมูมี2คำคือถิดเลิร์นกับถิดแฮวต่อมาเนื้อวัวถิดบ่อต่อมาถิดเจวคือเนื้อควายต่อมาถิดวิดคือเนื้อเป็ดต่อมาถิดกาคือเนื้อปลาต่อมากุ้งภาษาเวียดนามคือโตมต่อมาปูคือกัวต่อมาหอยภาษาเวียดนามคืออกและสุดท้ายจึ๋งคือไข่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่คำว่าผักภาษาเวียดนามออกเสียงเจาหมวงผักบุ้งเจาไก่ผักกาดเจ้าหมุยผักชีบับไก่กะหล่ำปีแห่งหลาต้นหอมกู่แห่งหัวหอมต่อยกระเทียม กึ่งกึ่งขิงหนมหนม

เห็ดกาจัวกาจัวคือมะเขือเทศต่อมากาตีมกาตีมคือมะเขือม่วงต่อมาจ๋าโดจ๋าโดคือถั่วงอกหัวจ๋วยหัวจ๋วยคือหัวปลีต่อมาแครอทภาษาเวียดนามออกเสียงว่ากาโซดกาโซดต่อมาควายเตยควายเตยคือมันฝรั่งนั่นเองต่อมาควายโมนควายโมนเผือกบีโงบีดอคือฟักทองเจือจวดเจือจวดแตงกวาเฮืองยูเฮืองยูคือใบกระเพรานะฮะหุงเก๋หุงเก๋โหระพาซูซูซูซูก็คือฟักแมวนั่นเองคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันบ้างนะฮะเริ่มต้นที่การกินและการทานภาษาเวียดนามคืออันอันต่อมาซุงซุงแปลว่าทานนะครับจะสุภาพมากกว่าการกินนะฮะหรืออันในภาษาเวียดนามต่อมาดื่มอ๋วงอ๋วงต่อมาเหนมเหนมคือการชิมยับยับคือการจิบฮูดฮูดคือการดูดและเงยเงยแปลว่าการดมนะฮะรู้จักวิธีการทำและส่วนประกอบของอาหารเวียดนามไปแล้วต่อมาเรามาดูรายชื่ออาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมขอเริ่มต้นอันแรกนะครับคือเฝอหรือว่าภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเฝอออกเสียงพร้อมกันเฟอร์กาเฟอร์กาเฟอร์บอเฟอร์บอเฟอร์กากาคือไก่บอคือวัวเฟอร์กาคือเฟอไก่ส่วนเฟอร์บอคือเฟอวัวนั่นเองต่อมาเฟอร์กวนเฟอร์กวนคือก๋วยเตี๋ยวหลอดต่อมาบุญจ่าบุญจ่าบุญจ่านี่เป็นอาหารที่คนไทยชอบมากนะฮะเวลาไปเวียดนามทุกคนต้องรับประทานเลยนะฮะคือขนมจีนหมูย่างต่อมาบุญบ่อบุญบ่อคือขนมจีนเนื้อวัวนั่นเองต่อมาบุญเซียวกัวบุญเซียวกัวคือขนมจีนปูต่อมาบุญอกบุญอกคือขนมจีนหอยต่อมามีวันถันมีวันถันคือบะหมี่เกี๊ยวต่อมาจ่ากาจ่ากาคือปลากอผัดฉ่าต่อมาแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดนะฮะแบงจึงเนี่ยจะนิยมกินกันตอนปีใหม่ของเวียดนามต่อมาแบงกวนแบงกวนคือปากหม้อเวียดนามนั่นเองนะฮะมีขายตามเมืองไทยต่อมาแบงแซวแบงแซวคือขนมเบื้องเวียดนามนั่นเองแผ่นสีเหลืองๆนะฮะต่อมาแบงแบลแบงแบลคือขนมถ้วยเวียดนามต่อมาแบงหมี่ปาเตแบงหมี่ปาเตนะฮะแบงมีคือขนมปังฝรั่งเศสปาเตนะฮะเป็นไส้ขนมก็คือขนมปังปาเตนั่นเองต่อมาแบงโตมแบงโตมคือกุ้งชุบแป้งทอดแหนมกวนแหนมกวนก่อยกวนก่อยกวนคือปอเปี๊ยะสดต่อมาแหนมหยานแหนมหยานคือปอเปี๊ยะทอดต่อมาแหนมจัวหยานแหนมจัวเหนืองต่างกันนะฮะถ้าแหนมจัวสารคือแหนมทอดแต่ถ้าแหนมจัวเหนืองคือแหนมย่างนั่นเองต่อมาแบงคอดแบงคอดคือขนมครกหน้ากุ้งสดนะครับต่อมาหูเตี๋ยวหูเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวคำต่อมาแบงแกงบดหลอกคือก๋วยจับยวนต่อมาแกงจัวแกงจัวคือแกงเปรี้ยวแกงกัวแกงกัวคือแกงปูกาคอโตะกาคอโตะอันนี้ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อเหมือนกันก็คือปลาอบซีอิ๊วหม้อดินนะฮะต่อมาเกิมซางเกิมซางคือข้าวผัดแหนมเหนืองแหนมเหนืองก็คือแหนมเนืองนั่นเองต่อมาเจ้าโตมเจ้าโตมคือกุ้งพันอ้อยคำต่อมากวนแห่งกวนแห่งก็คือพันหอมลวกอกลวกคือหอยลวกเหลวเหลวซุกี้นะฮะอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในประเทศเวียดนามเรียนรู้เรื่องชื่ออาหารแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะหิวหน้าดูนะฮะภาษาเวียดนามหากจะถามว่าคุณหิวหรือยังจะพูดว่าอย่างไรนะฮะพูดง่ายๆนะครับ

สามารถพูดได้ว่าแองก๋อดอยคงจิก๋อดอยคงนะฮะประทานหรือจิก็ได้นะฮะบวกก๋อดอยคงแปลว่าหิวไหมหรือว่าถ้าเต็มประโยคแองก๋อดอยคงก็คือพี่หิวไหมถ้าหิวก็ตอบก๋อนะฮะเช่นก๋อโตยซัดดอยก็คือหิวฉันหิวมากแต่ถ้าไม่หิวก็ปฏิเสธเลยโดยคำว่าคงนะครับก็จะกลายเป็นคงโตยคงดอยโตยนอโศยคงโตยคงดอยโตยนอโศยไม่ฉันไม่หิวฉันอิ่มแล้วนอโศยนะฮะเอาล่ะหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออาหารเวียดนามไปบ้างแล้วคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกันประโยคที่ท่านผู้ชมจะพบเจอบ่อยมีหลายประโยคด้วยกันตามผมมาเลยมาดูกันทีละประโยคนะฮะหากเราอยากจะถามเพื่อนว่าคุณต้องการทานอะไรเราสามารถถามได้ว่าแองหมวนอันสี่หรือว่าจิหมวนอันสี่ก็ได้นะฮะหมวนแปลว่าอยากหรือต้องการอันแปลว่ากินสี่แปลว่าอะไรพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ผู้หญิงต้องการกินอะไรทานอะไรนะครับเวลาตอบง่ายๆก็จะกลายเป็นแองหมวนอันแล้วก็บวกชื่ออาหารหรือว่าเตนหมอนอันในภาษาเวียดนามเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นพี่ต้องการทานแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารตัวอย่างเช่นนะฮะแองหมวนอันสี่แองหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันจ่ากะโตยหมวนอันจ่ากะฉันต้องการทานขนมจีนหมูย่างต่อมาจิหมวนอันสี่จิหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันเหล่าถ่ายโตยหมวนอันเหล่าถ่ายฉันต้องการกินเหล่าถ่ายเหล่าคือซุกกี้ถ่ายคือไทยก็คือซุกกี้ไทยนั่นเองหลังจากที่ท่านผู้ชมได้เลือกชนิดอาหารได้แล้วนะว่าอยากทานอะไรตอนนี้เราก็ไปที่ร้านอาหารเวียดนามกันร้านอาหารเวียดนามในภาษาเวียดนามเนี่ยมีหลายคำมากนะครับคำว่าร้านอาหารเช่นกวานอันกวานอันเหี่ยวอันเหี่ยวอันเตี่ยมอันเตี่ยมอันห่างอันห่างอันนะครับทั้ง4คำมีความหมายว่าร้านอาหารหมดเลยส่วนถ้าอยากไปกินแพงหน่อยเราก็ต้องไปที่พักตาคารพักตาคารภาษาเวียดนามใช้คำว่าอย่าห่างอย่าห่างส่วนร้านข้างทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆในประเทศเวียดนามนะครับเขาเรียกว่ากวานอันเหวี่ยแห่มีความหมายว่าร้านข้างถนนนั่นเองผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมลองไปรับประทานดูนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเพราะถ้าไปกินปุ๊บจะได้บรรยากาศความเป็นเวียดนามมากเลยนะฮะพอท่านผู้ชมเลือกได้แล้วว่าจะเข้าร้านไหนคราวนี้เราก็มาเรียนรู้รูปประโยคการสั่งอาหารแล้วก็ประโยคที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆเวลาเราไปกินข้าวที่ประเทศเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นที่การขอเมนูการขอเมนูท่านผู้ชมสามารถพูดได้ว่าจอโตยแซมถึกเดินจอโตยแซมถึกเดินหรือจอโตยเหมือนเมนูจอโตยเหมือนเมนูนะฮะถึกเดินหรือเมนูแปลว่าเมนูนั่นเองนะครับทั้งประโยคก็จะแปลว่าขอดูเมนูหน่อยครับขอดูเมนูหน่อยค่ะนะฮะหรือขอยืมเมนูหน่อยครับขอยืมเมนูหน่อยค่ะนะฮะประโยคต่อมาลองมาดูกันที่ใช้บ่อยนะฮะก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก็คือมีเมนูภาษาอังกฤษไหมนะฮะเตียงแองคือภาษาอังกฤษนั่นเองประโยคต่อมาโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงวันนี้มีอาหารอะไรพิเศษไหมจอโตยก๋อยมอนจอโตยก๋อยหมอนอันขอสั่งอาหารหน่อยครับขอสั่งอาหารหน่อยค่ะนะฮะก่อยหมอนอันคือสั่งอาหารเวลาจะสั่งนะครับเราจะพูดได้ว่าจอโตยเหลยหรือจอโตยก่อยก็ได้แล้วก็บวกชื่ออาหารไปนะฮะก็จะแปลว่าขอสั่งแล้วก็ตามด้วยชื่อหรือประเภทอาหารนะครับมาดูตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆจอโตยก่อยไฮบาร์ดเฟอร์ไฮเดียแนมสารว่าหมดเดียแบงแซวจอโตยก่อยไฮบาร์ดเฟอร์ไฮเดียแนมสารว่าหมดเดียแบงแซวขอสั่งเฝอ2ถ้วยปอเปี๊ยะทอด2จานและขนมเบื้องยวน1จานและหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรเพิ่มสามารถพูดได้ตามรูปประโยคนี้เลย

0: ว่าจอโตยซินจอโตยซินแล้วก็บวกอุปกรณ์รับประทานอาหารหรือเครื่องปรุงตัวอย่างเช่นจอโตยซินเหยอันเหวยจอโตยซินเหยอันเหวยแปลว่าอะไรขอทิชชู่ด้วยครับนะฮะซินแปลว่าขอเหยอันคือทิชชู่เหวยแปลว่าด้วยวางท้ายประโยคต่อมานะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การรับประทานอาหารมีมากมายในภาษาเวียดนามมาดูทีละคำกันเริ่มต้นที่คำแรกเทียเทียช้อนเสียเสียซ่อมดัวดัวตะเกียบบาทบาทถ้วยเดี๋ยเดี๋ยจานก๊กก๊กลีลีแปลว่าแก้วจายจายขวดซาวซาวมีดเสยอันเสยอันทิชชู่ไม้จิ้มฟันภาษาเวียดนามเรียกว่าตำตำต่อมาหลอดดูดองฮูดองฮูดขณะที่เครื่องปรุงที่เรามักจะขออยู่บ่อยๆมีอะไรบ้างมาดูทีละอย่างกันเริ่มต้นที่ซอสมะเขือเทศภาษาเวียดนามออกเสียงว่าซอสกาจัวซอสกาจัวซอสก็คือซอสกาจัวคือมะเขือเทศต่อมาเตืองเอิร์ดเตืองเอิร์ดคือซอสพริกเสริมเสริมน้ำส้มสายชูเอิร์ดเอิร์ดพริกเบอร์เบอร์เนยหมวยหมวยเกลือเดืองเดืองน้ำตาลเนื้อหม่ำเนื้อหม่ำคือน้ำปลาต่อยต่อยกระเทียมมีจิ๋งมีจิ๋งผงชูรสหาดเตียวหาดเตียวพริกไทยจังจังมะนาวหม่ำโตมหม่ำโตมกะปิข้อสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับมารยาทในการรับประทานอาหารของชาวเวียดนามที่เราไปเราห้ามลืมนะฮะคือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเราต้องเชิญผู้อาวุโสกว่ากินข้าวก่อนเราถึงจะสามารถรับประทานได้นะฮะโดยสามารถพูดว่าเมยแองอันเกิมอะหรือเมยจิอันเกิมอะแปลว่าเชิญพี่รับประทานอาหารครับรับประทานอาหารค่ะนะฮะโดยเราสามารถเปลี่ยนประธานไปตามที่ที่เราสนทนาด้วยนะฮะและหลังจากที่เราสั่งอาหารมารับประทานเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารเวียดนามบ้างว่าเอ๊ะเป็นยังไงอร่อยไหมไม่อร่อยอะไรยังไงนะฮะดูคำแรกพร้อมกันอร่อยภาษาเวียดนามคืองอนงอนนะฮะงอนคืออร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยก็เติมคำว่าไม่วางข้างหน้าก็จะกลายเป็นคงงอนคงงอนคือไม่อร่อยต่อมาหวานคืองอดงอดจัวจัวคือเปรี้ยวต่อมาหมั่นหมั่นคือเค็มไก่ไก่คือเผ็ดดังดังขมหยาดหยาดจืดจาดจาดฝาดเทอมเทอมหอมโหยโหยเน่าเสียจอนจอนกรอบสายสายเหนียวกึ๋งกึ๋งแข็งเมมเมมนุ่มบุยบุยมันแบวแบวเลี่ยนสงสงดิบจิ๋นจิ๋นสุกเตือยเตือยสดตัวอย่างรูปประโยคนะครับเราลองมาดูกันนะฮะเริ่มต้นที่หมอนไหนงอนหลำหมอนไหนงอนหลำอาหารนี้อร่อยมากนะฮะหมอนแปลว่าอาหารต่อมาเจ้าสาวเฮยหมั่นเจ้าสาวเฮยหมั่นก็คือผักค่อนข้างจะเค็มเฮยแปลว่าค่อนข้างนะฮะต่อมาแบงโตมซัดซอนแบงโตมซัดซอนกุ้งชุบแป้งทอดกรอบมากต่อมาเฝอซัดเทอมเฝอซัดเทอมแปลว่าเฝอหอมมากเราได้รู้จักกับอาหารเวียดนามมากมายนะฮะฝึกออกเสียงบ่อยๆเราจะได้สั่งอาหารถูกนะฮะ
1: เจ้าจี
2: จ้า

0: เวียดนามมีวัฒนธรรมในการกินอย่างไรเขากินอะไรกันจะกินข้าวหรือว่ากินแต่แหนมเนืองกันแน่แหมตอนนี้หงชักอยากรู้แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะหงก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามศึกษามาพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าชาวเวียดนามทานข้าวเหมือนคนไทยไหมคะ
1: เหมือนกันเลยฮะก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับวางนะครับเวลากินข้าวในบ้านเหมือนคนไทย
0: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
1: เหมือนกันเลย
0: อย่างนี้อยากรู้ว่าอาหารไทยก็มีอาหารภาคกลางภาคเหนือภาคใต
1: ้
0: เวียดนามแบ่งแบบนี้ด้วย
1: เ
0: หรอคะ
1: เวียดนามแบ่งเหมือนกันเวียดนามถ้าแบ่งออกเป็นภาคอาจจะมีภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับอาหารภาคเหนือจะเป็นรสชาติค่อนข้างจืดถ้าใครเคยไปฮานอยจะกินจืดนะครับไม่กินหวานแล้วก็ไม่กินเค็มนะครับพอขยับมาภาคกลางอาหารจะเป็นอาหารในแนวอาหารชาววังนะครับเพราะว่าเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามด้วยนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะฮะแล้วก็อาหารจะค่อนข้างจะเผ็ดแล้วก็เค็ม
0: อาหารชาววังแต่เผ็ดแล้วเค็ม
1: เผ็ดแล้วก็เค็มรสชาติจะต่างกับภาคเหนือใช่รสชาติจัดเหมือนกันขณะที่ทางภาคใต้นะครับรสชาติจะใกล้กับบ้านเราที่สุดละนะฮะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินอาหารของกัมพูชาแล้วก็ไทยรวมทั้งจีนด้วยนะครับแล้วก็อาหารหลายอย่างเนี่ยจะมีเครื่องปรุงของกะทิด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งจะคล้ายอาหารไทยแต่อาหารภาคเหนือจะไม่นิยมทำโดยผสมกะทิเข้าไปด้วย
0: ค่ะก็คือไม่นิยมเท่าไหร่ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็คือมีความแตกต่างกันอยากรู้ว่าเวียดนามเคยเป็นเหมือนของฝรั่งเศสและจีน
1: ครับ
0: สองประเทศนี้มีอิทธิพลในเรื่องของอาหารการกินของเวียดนามไหมคะ
1: ครับถ้าพูดถึงตัวอาหารก่อนนะฮะอาหารประเภทเส้นทั้งหลายเลยของเวียดนามเช่นเฝอเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากจีนหมดเลยนะครับแล้วก็การบริโภคอาหารโดยใช้ตะเกียบกับถ้วยนะฮะคนไทยเรากินด้วยช้อนกับซ่อมใช่ไหมฮะแต่ของเวียดนามกินด้วยถ้วยแล้วก็ตะเกียบนะครับเขาจะไม่ใช้ช้อนซ่อมนะฮะนี่ก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ได้รับมาจากจีนนะฮะขณะที่อิทธิพลทั้งด้านอาหารของฝรั่งเศสที่เข้ามายังเวียดนามเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือขนมปังฝรั่งเศส
0: กำลังจะถามว่าขนมปังฝรั่งเศส
1: อันใหญ่ใช่นะครับขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยคนเวียดนามนี่บริโภคเป็นชีวิตประจำวันเลยนะฮะในช่วงเช้า
0: Oh, ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เขาจะมีหลายแบบมีขนมปังปาเต้นะฮะปาเต้บ้านเรานั่นเองนะครับใส่ตับบดใช่ไหมฮ
0: ะ
1: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการผสมผสานด้วยการเอาไข่เจียวมาใส่กลางขนมปังกินตอนเช้า
0: นะครับกับกาแฟ
1: ใช่นอกจากนั้นก็จะมีอาหารที่ชื่อว่าบีเต้นะฮะเป็นสเต็กของเวียดนามแต่จริงๆก็คือสเต็กฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับฉะนั้นอาหารหลายอย่างก็จะมาอยู่ในสังคมเวียดนามก็จะเยอะเหมือนกัน
0: ค่ะอาจารย์เคยได้ยินมาว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยโอ้โหอร่อยมากจริงหรือเปล่าคะ
1: ต้องขึ้นกับคนทานนะฮะถ้าคนที่ชอบทานกาแฟที่เข้มข้นจะบอกว่ากาแฟเวียดนามอร่อยแต่สำหรับผู้หญิงไทยบางครั้งจะบอกว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยข้นไปนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราถือว่าเข้มข้นกว่าเรามากแล้วก็กลิ่นเขาน่าจะหอม
0: ค่ะก็คือลักษณะการกินอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต่างนั้นอาจจะชอบเข้มข้น
1: ใช่
0: สำหรับคนไทยที่ชอบเข้มข้นก็ว่าอร่อยมากมากเลย
1: ก็อร่อยมากนะฮะแล้วตอนนี้กาแฟเวียดนามก็มาตีตลาดอยู่บ้านเราหมดละ
0: ใช่ค่ะตอนนี้ใครไปเวียดนามก็ฝากซื้อ
1: ใช่จริงๆไม่ต้องไปเวียดนามอยู่เมืองไทยก็มีขาย
0: มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะ
1: หลายห้าง
0: เพราะว่าดังพอสมควร
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้ถามถึงอาหารประจำชาติของเวียดนามเลยค่ะแหนมเนืองนี่ใช่อาหารประจำชาติของเขาไหมคะ
1: แหนมเนืองจริงๆเป็นอาหารประจำชาติที่อยู่บ้านเรานะฮะ
0: อ้าวไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่นะครับอาหารจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าอาหารประจำชาติเพราะว่ามีอาหารหลายอย่างที่เป็นที่นิยมมากกว่านะครับสำหรับคนต่างชาติที่รู้จักก็จะมีปอเปี๊ยะทอดนะครับที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็มีเฝออ
0: ันนี้เคยได้ยินบ่อยๆ
1: แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นขนมเบื้องยวนเคยเห็นไหมฮะสีเหลือง
0: ๆ
1: เป็นแผ่นกรอบ
0: ๆชอบทานค
1: ่ะนะครับก็จะมีพวกนี้ฮะที่หลักๆที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็เขาน่าจะขึ้นชื่อของเวียดนาม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อย่างนี้ถ้าถามถึงอาหารเวียดนามในประเทศไทยจริงๆแล้วรสชาติของเวียดนามจริงๆออริจินอลเนี่ยเป็นแบบในเหมือนเมืองไทยไหมคะหรือว่าคนไทยมาปรับ
1: ต่างกันเยอะมากนะครับ
0: อ
1: ย่างสมมติอาหารเวียดนามเนี่ยถูกเข้ามาตอนไหนนะครับเข้ามาพร้อมกับคนเวียดนามที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยนะครับถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะเริ่มอาหารเวียดนามที่เริ่มจะแพร่หลายเนี่ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะฮะในชุมชนสามเสนที่อยู่กรุงเทพนะฮะนอกจากนี้คนเวียดนามที่อยู่ภาคอีสานนะครับก็ ก็เริ่มเอาอาหารเวียดนามเข้ามาแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักมากขึ้นนะครับ
0: หมูยออย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมคะ
1: หมูยอใช่นะฮะหรือว่าแหนมเนืองแหนมเนืองเวลาไปหากินที่เวียดนามหากินยากมากเลยนะฮะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่แล้วก็รสชาติก็ต่างกันด้วยนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาจะใช้น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มใสแต่บ้านเราจะ
0: ค่อนข้
1: างจะ
0: ข้น
1: ใช่แล้วก็มีถั่วด้วยมีพริกด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่เวียดนามจะต่างกัน

0: ยอะ
1: ไม่มีคือรสชาติทุกอย่างทั้งแหนมเนืองขนมเบื้องยวนนะครับปากหม้อยวนต่างกันหมดเลยต่างกับเวียดนามหมดเลยเ
0: พราะว่าต้องลองไปกินของออริจินอล
1: ใช่เพราะว่าพอเขานำเข้ามาเขาก็ดัดแปลงให้เข้ากับคนไทยนะฮะให้คนไทยถูกปากมากขึ้น
0: ค่ะสำหรับวันนี้หลายท่านคงได้คำศัพท์ของอาหารและเกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับอาหารเวียดนามกันไปจนเต็มอิ่มเลยใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับหงแล้วตอนนี้นอกจากไม่อิ่มยังหิวอีกด้วยค่ะแม้ก็แต่ละเมนูที่อาจารย์นำมาเสิร์ฟนำมาสอนกันในวันนี้ของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะและตอนนี้เวลาหมดพอดีแล้วด้วยนะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอนก่อน

0: อย่าเดี๋ยวเจอนะบอกไว้ก่อนโอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคน

0: คนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
1: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
2: วิ่งตามพ่อมานะ
3: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
1: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
2: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: คร
1: ับพ่อ
2: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
1: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
3: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
3: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
3: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
3: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
0: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
3: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
0: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
3: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
3: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่า
2: หมอกควันจากไฟป่าพรุโขลงเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
3: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
3: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
3: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
3: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
1: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
5: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่

0: เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: Food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyar period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted.And beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
3: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
4: Delicious!
5: Wow! Wow! It looks so อร่อยมากมากวิ่งน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลย
4: ชอบมากเลย
6: เอมิลี่ชิมเลย
5: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
6: แกะสลัก
5: แกะสลัก
6: ออกมาสวยเลย
5: โอ้สวยมาก
4: อร่อย
6: อร่อย
4: หนึ่งสองสาม
5: ชีส
4: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
6: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
4: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
6: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
4: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
7: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
2: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queuesBut few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
8: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
9: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากโคราชวี
8: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
10: It's so good.
4: Yeah.
11: Nice. Incredible.
4: I think in like 1 year you'll be perfect.
10: You'll right,
4: eating,
10: right.
4: You'll be eating like 10 chilies.
2: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just

0: visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
2: Thailicious

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

ด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับ

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสํานึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ

ิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่สองเนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้

ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Every frame of the film is a memory of its era and every story shown on screen is a true reflection of Thai society starting with the first Thai film Miss Suwana in 1933which was the first voice of a new world's dream where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story.But also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
3: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
2: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
4: พี่ว่าความงดงาม
5: ความงดงาม
4: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
2: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
6: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรก

0: โดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
0: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
3: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thailand isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists of filmmakers who want to tell the story of our home to others.Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟารีดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่าตำนานนะคะจากพงศาวดารนะคะโดยจะเรียนรู้เรื่องเล่านี้ผ่านวรรณคดี1เรื่องก็คือวรรณคดีโครงภาพพระราชพงศาวดารนั่นเองค่ะกับชั่วโมงโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10นั่นเองค่ะค่ะโครงภาพพระราชพงศาวดารนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าในอดีตนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับตำนานที่มีการบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในพงศาวดารนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องเล่าจะเป็นอย่างไรโครงภาพพระราชพงศาวดารจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นในชั่วโมงนี้

0: นี้นะคะเรียนรู้แล้วจะต้องบอกได้ว่าความหมายของคำศัพท์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างเนี่ยมีคำศัพท์อะไรบ้างมีความหมายอย่างไรบ้างนะคะ2นักเรียนจะต้องพูดถอดคำประพันธ์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างได้นะคะ3นักเรียนจะต้องเขียนสรุปความจากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างได้4นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องมีความตระหนักใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้คุณครูมีภาพให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมนะคะภาพนี้มีนักเรียนคนใดเคยสังเกตเห็นมาบ้างไหมคะในชีวิตประจำวันยังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรคะมีใครบอกได้บ้างจากการที่นักเรียนชมภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรในความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองชมภาพแล้วพิจารณาสิคะว่าภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรบอกได้ไหมคะวริศบอกได้ไหมคะจากการที่วริศดูแล้ววริศคิดว่าน่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรตามความคิดของวริศได้เลยค่ะ
1: เป็นเรือขนส่งสินค้าครับ
0: เป็นเรือขนส่งสินค้าเป็นเรื่องราวที่วริศคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม
2: ่เป็นคร
0: ับเป็นเรื่องจริงขอบคุณค่ะปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะค่ะภาพนี้เป็นภาพที่เขียนขึ้นมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์นะคะเป็นภาพสมเด็จพระนเรศวรตามจับพระยาจีนจันตุนั่นเองนะคะเป็นภาพลำดับที่3ผู้เขียนภาพนี้ก็คือไหนนะคะภาพนี้มีการจัดประกวดได้รับรางวัลที่10ผู้ที่เขียนภาพนี้ก็ได้รับพระราชทานลูกปืน1ลูกปืนแล้วก็เงินอีก60บาทณขณะนั้นนั่นเองนะคะมีอีกหนึ่งภาพมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ชมนะคะภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนักเรียนคิดว่าเกี่ยวกับการทำสงครามไหมน่าจะเกี่ยวใช่ไหมคะเพราะว่ามีการเดินทางโดยใช้เรือใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้คนจำนวนมากใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเป็นภาพตีเมืองปัตตานีได้ปืนใหญ่นะคะเป็นภาพลำดับที่77นะคะฝีมือของคนเขียนภาพนะคะก็คือนายวอนนั่นเองทั้ง2ภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ชมนะคะเป็นภาพที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงก็คือโครงภาพพระราชพงศาวดารในพงศาวดารเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่จารึกเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับวีรสตรีวีรบุรุษที่ทำคุณงามความดีกอบกู้ประเทศชาติให้กับบ้านเมืองของเราก็จะบันทึกไว้หลากหลายเรื่องหลากหลายสมัยด้วยกันนะคะซึ่ง2ภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนชมก็มาจากพงศาวดารนะคะโดยเอาเรื่องราวมาแล้วให้ผู้ที่มีฝีมือในการเขียนภาพเป็นผู้สร้างภาพขึ้นมามีการจัดลำดับมีการจัดประกวดนะคะแล้วภาพแต่ละภาพเนี่ยก็จะมีการจัดทำเป็นโครงประกอบภาพเป็นการบรรยายด้วยนั่นเองค่ะซึ่งโครงภาพพระราชพงศาวดารวรรณคดีที่นักเรียนกำลังจะต้องศึกษานี้นะคะมีความเป็นมาได้อย่างไรนะคะมีความเป็นมาโดยการเกิดขึ้นนะคะจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่เลือกสรรเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแสดงว่าพงศาวดารโครงภาพพระราชพงศาวดารที่เรากำลังจะศึกษาเกิดจากพระราชดำริของรัชกาลที่5เอาเรื่องราวในอดีตที่สำคัญแล้วก็เหตุการณ์ที่สำคัญนะคะเลือกสรรแล้วนะคะจากพงศาวดารแล้วให้ช่างเขียนนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างที่มีฝีมือในการเขียนภาพนะคะช่างเขียนคืออะไรช่างเขียนถ้าปัจจุบันที่เข้าใจง่ายๆก็คือจิตรกรเนาะช่างวาดภาพช่างเขียนในที่นี้คือเขียนภาพนั่นเองที่มีฝีมือเขียนรูปภาพ

0: แต่ละภาพจะบันทึกในพงศาวดารหยิบยกที่สำคัญสำคัญมาแล้วก็มาให้ช่างเขียนมาเขียนภาพแต่ละภาพแต่ละภาพนะคะแล้วก็แต่ละภาพเนี่ยก็จะมีโครงบอกประกอบภาพทุกเรื่องโครงเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการบรรยายภาพว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในสมัยใดนะคะซึ่งรูปภาพที่เอามาจัดทำเนี่ยจากเรื่องราวในพงศาวดารเนี่ยมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กรวมทั้งสิ้นแล้วเอาเรื่องราวมาจัดทำได้ทั้งหมด92ภาพนะคะ92ภาพเนี่ยโครงที่แต่งประกอบแต่ละภาพเนี่ยรวมๆแล้ว376บทนั่นเองค่ะซึ่งภาพขนาดใหญ่นะคะก็จะมีการแต่งโครงประกอบภาพด้วยกันทั้งหมด6บทนะคะภาพขนาดเล็กและขนาดกลางนะคะจะมีการแต่งโครงประกอบจำนวน4บทนั่นเองเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของโครงภาพพระราชพงศาวดารนั่นเองนะคะจึงเป็นที่มาของชื่อเรื่องโครงคือแต่งด้วยโครงเกี่ยวกับรูปภาพของพงศาวดารนั่นเองค่ะซึ่งแต่งด้วยลักษณะของโครง4สุภาพเป็นหนึ่งในประเภทของบทร้อยกรองนะคะโครง4สุภาพเนี่ยจะมีลักษณะที่เด่นเลยก็คือมีการบังคับคำนะคะบังคับคำเอกบังคับคำโทคำเอก7ตำแหน่งคำโท4ตำแหน่งไม่สามารถสับเปลี่ยนได้แต่ถ้าไม่สามารถหาคำที่เป็นคำเอกได้สามารถใช้คำตายแทนคำเอกได้อันนี้คือสัญลักษณ์บังคับของโครง4สุภาพนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะว่าเราจะมาเรียนเรื่องราวอะไรในพงศาวดารนะคะนักเรียนรู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างคุณครูถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนรู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างอ่ะให้เวลาคิดแล้วร่วมกันปรึกษากันในกลุ่มนะคะว่าที่เราเคยได้ยินจากการที่เราเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เราได้รู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างกว่าจะมาเป็นประเทศไทยที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะคะบรรพบุรุษของเราก็กอบกู้บ้านเมืองเนาะมีการทำศึกสงครามที่เกิดทั้งวีรสตรีและวีรบุรุษเกิดขึ้นมากมายนักเรียนรู้จักวีรสตรีและวีระขอโทษค่ะรู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างต้นทางบอกได้ไหมคะต้นทางได้ไหมคะขอตัวแทนในการตอบคำถามข้อนี้ด้วยค่ะสราวุธนะคะสราวุธรู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างคะ
1: ท้าวสุรานารีครับหรือว่าย่าโม
0: ท้าวสุรานารีหรือว่าย่าโมนี้มีวีรกรรมอะไรที่ทำให้เป็นถึงวีรสตรีคะ
1: มีการกอบกู้บ้านเมืองให้กับบ้านเมืองของเขาครับ
0: บ้านเมืองของเขาปัจจุบันอยู่ที
1: ่นครราชสีมา
0: ราชสีมาถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนอกเหนือจากย่าโมแล้วมีใครอีกบ้างนักเรียนรู้จักอีกไหมคะมีใครอีกบ้างรู้จักเท้าเทพกษัตริย์ไหมไม่รู้จักก็มีหลากหลายพระองค์ด้วยการที่เป็นวีรสตรีนะคะที่กอบกู้บ้านเมืองภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะการสู้รบโดยใช้ช้างการสู้รบโดยใช้ช้างเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเก่งมากการทำยุทธหัตถีนั่นเองนักเรียนคิดว่าเป็นการทำยุทธหัตถีระหว่างใครกับใครไทยกับพม่าแล้วไทยเราใครเป็นผู้สู้รบในภาพมีใครทราบได้บ้างภาพนี้จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวถึงวีรสตรีท่านหนึ่งนะคะที่กอบกู้บ้านเมืองให้กับชาติไทยเรานะคะเป็นภาพจากเรื่องราวในพงศาวดารนะคะเป็นภาพลำดับที่10ภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างซึ่งเป็นภาพที่เราจะต้องศึกษาในวันนี้นะคะว่าเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยมีความเป็นมาอย่าง

ไรทำไมพระองค์ท่านถึงขาดคอช้างจากชื่อเรื่องนะคะชื่อภาพภาพที่10นี้นะคะนักเรียนทราบดีอยู่แล้วว่าแต่ละภาพเนี่ยเกิดขึ้นจากพงศาวดารแล้วก็จะต้องมีผู้เขียนแล้วก็จะต้องมีผู้ประพันธ์โครงประกอบใช่ไหมคะแต่ละภาพเนี่ยก็จะมีผู้เขียนภาพที่แตกต่างกันออกไปแต่ผู้ประพันธ์โครงประกอบภาพเนี่ยบางภาพรัชกาลที่5ก็เป็นผู้แต่งด้วยพระองค์เองนะคะภาพที่10นี้ภาพพระสุริโยไทยขัดคอช้างผู้เขียนภาพนะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะคะเป็นผู้เขียนภาพภาพนี้เมื่อมีการจัดอันดับแล้วได้รับรางวัลที่3นั่นเองค่ะเป็นภาพที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เดี๋ยวครูจะถามนักเรียนเมื่อท้ายกิจกรรมนะคะท้ายชั่วโมงแล้วก็ภาพนี้นะคะผู้ที่พระราชนิพนธ์โครงประกอบภาพนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองภาพที่10นะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมถอดความบทประพันธ์โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10กิจกรรมนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้ทราบเรื่องราวของภาพว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรนะคะเกี่ยวข้องกับวีรสตรีที่มีชื่อว่าพระสุริโยไทยอย่างไรรูปแบบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะโดยมีกลุ่มละ 5-6 คนนะคะจับสลากบทประพันธ์โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10นั่นเองนักเรียนแต่ละกลุ่มเมื่อได้บทประพันธ์แล้วอ่านบทประพันธ์แล้วร่วมกันค้นหาความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็ร่วมกันถอดคำประพันธ์ลงใบกิจกรรมถอดความโครงภาพพระสุริโยไทยขัดคอช้างก็จะมีบทประพันธ์ให้แล้วก็บทประพันธ์จะมีคำศัพท์ของบทประพันธ์แล้วให้นักเรียนร่วมกันถอดคำประพันธ์นะคะแต่ละกลุ่มจะได้ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้ครูจะให้เวลานักเรียนไม่เกิน15นาทีนะคะร่วมกันก็จะได้กลุ่มละ1บทนั่นเองค่ะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการร่วมถอดคำประพันธ์เพื่อทราบเรื่องราวของพระสุริโยไทยนะคะเป็นภาพที่10ภาพพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขัดคอช้างนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6บทนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้กลุ่มละ1บทนะคะก็จะได้ทราบเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบนะคะของเรื่องราวพระสุริโยไทยกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนำเสนอถอดความคงภาพพระราชพงศาวดารนะคะภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอทีละกลุ่มนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆก็ต้องฟังของเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็บันทึกลงไปในกระดาษของนักเรียนนะคะเริ่มต้นที่บทที่1เลยค่ะสมาชิกบทที่1ที่รับผิดชอบนะ

0: ำเสนอการถอดคำประพันธ์เลยค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะที่คุณครูให้หาความหมาย
1: มีรามันหมายถึงชาวมอญพยุหะแสนยาหมายถึงกองทัพหรือขบวนทัพใหญ
0: ่ค่ะ
1: แกล้วหมายถึงกล้าหาญไม่เกรงกลัวม
0: ่
1: านหมายถึงพม่า
0: ค่ะ
1: ถอดคำประพันธ์นะคะกษัตริย์ของพม่าเป็นแม่ทัพที่กล้าหาญยิ่งนักยกพลประมาณ 300,000 คนหยุดใกล้เมืองกรุงศรีอยุธยาเตรียมเข้าตีค่ะ
0: ค่ะขอถามกลุ่มที่4นิดนึงว่าผู้นำของพม่าค่ะมีชื่อว่าอะไรคะจากบทประพันธ์ได้บอกขึ้นต้นเลย
1: บุเรงนองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะค่ะถอดความบทที่1นะคะบุเรงนองนามราชเจ้าจอมรามันเหยยกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอญม่านประมวลมา 300,000 แห่ถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นคราบทประพันธ์บทนี้เริ่มต้นด้วยการที่กองทัพของพม่านำโดยบุเรงนองนะคะที่มีความสามารถในการสู้รบมากจนได้รับฉายาว่าเป็นผู้ชนะ10ทิศได้ยกกองกำลังมาเพื่อที่จะมาตีสยามกองกำลังของบุเรงนองเนี่ยมีทั้งพม่าทั้งมอญแล้วก็เป็นกองกำลังที่เข้มแข็งมากนะคะมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญมากรวมๆแล้ว 300,000 ในที่นี้เท่าไหร่คะนักเรียนถ้าเป็นคน 300,000 คนถือว่าเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากนะคะเมื่อถึงอยุธยาก็หยุดอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะทำสงครามนะคะต่อที่บทที่2นะคะเนื้อความแต่ละบทจะต่อกันนะคะผู้ที่ได้รับบทที่2คือกลุ่มใดคะกลุ่มที่3นะคะเป็นผู้รับหน้าที่แปลบทประพันธ์นี้ค่ะคำศัพท์มีคำศัพท์อะไรบ้างคะ
2: เผ่าภูวดลครับ
0: เผ่าภูวดล
2: ยกยนต์แรงศึกครับ
0: ยกยนต์แรงศึกมีแปลว่าอะไรบ้างคะ
2: เผ่าภูวดลแปลว่าพื้นแผ่นดินครับ
0: พื้นแผ่นดิน
2: ยนต์แรงศึกแปลว่ามองดูกำลังศึกครับ
0: ค่ะ
2: นิกรหมายถึงหมู่พวกครับ
0: ค่ะ
2: สมรหมายถึงการสู้รบหรือสงครามครับ
0: ค่ะ
2: การถอดคำประพันธ์ครับพระมหาจักรพรรดิเป็นพระเจ้าแผ่นดินของสยามครับได้วางกองกำลังพลเพื่อเตรียมการรับศึกมีพระราชดำริในการประเมินการกำลังศึกว่าหนักหรือเบาเพียงใดจากนั้นได้ยกกำลังศึกจากนั้นได้ยกกำลังไพ่พลทหารกล้าเคลื่อนออกจากนครไปสู้สนามรบครับ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่สองด้วยค่ะในการนำเสนอบทที่2นะคะก็คือฝั่งไทยเราก็มีพระมหาจักรพรรดิที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินณขณะนั้นของสยามนะคะเมื่อได้ทราบข่าวว่าพม่าได้เตรียมข้าศึกที่จะมาสู้รบก็ได้ไปดูลาดลาวเนาะไปคำนวณว่าแบบจะเป็นข้าศึกเล็กหรือข้าศึกใหญ่ก็มีการวางค่ายที่จำนวนมากแล้วก็ได้มีคำสั่งให้เตรียมไพ่พลเพื่อที่จะทำการสู้รบนะคะแล้วก็ได้ยกกองกำลังข้าศึกที่เป็นของไทยเราเนี่ยไปออกตั้งกลางสนามเพื่อที่จะเตรียมทำการสู้รบนั่นเองค่ะต่อไปบทที่3ค่ะจะเป็นความต่อเลยนะคะบทที่3กลุ่มใดได้รับหน้าที่คะกลุ่มที่1ค่ะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคะที่คุณครูให้นักเรียนค้นหา
2: อัคคเรศครับ
0: ค่ะ
2: หมายถึงผู้ประเสริฐเป็นเลิศพิสมัยหมายถึงความรักเครื่องยุทธภิชัยหมายถึงเครื่องแต่งกายที่ออกรบ
0: ค
2: ัชทานหมายถึงช้างพระที่นั่งใครหมายถึงข้าวขบวน
0: ค่ะ
2: การถอดคำประพันธ์ผู้หญิงที่เป็นที่รักของผู้คนมีชื่อว่าพระสุริโยไทยทรงแต่งกายออกรบเหมือนผู้ชายและรีบควบช้างเข้าไปแทรกซึมขบวนพม่า
0: เข้าไปในพม่าไม่แทรกซึมเข้าไปในขบวนของพระมหาจักรพรรดิค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะค่ะบางออนอัคคเรศผู้นะขณะนั้นก็คือพระมเหสีที่เป็นที่รักของพระมหาจักรพรรดิที่มีชื่อว่าพระสุริโยไทยเนาะเมื่อได้ทราบว่าสามีหรือพระสวามี

ของตนเองเนี่ยกำลังจะไปทำการสู้รบที่เป็นศึกยิ่งใหญ่มากณขณะนั้นนะคะก็ได้แต่งกายเนาะทรงเครื่องแปลว่าแต่งกายแต่งกายด้วยการสู้รบแบบผู้ชายเครื่องยุทธพิชัยนะคะก็ขับช้างคชาทานแปลว่าช้างขับช้างควบเข้าไปในขบวนของฝั่งไทยของพระสวามีตนเองนะคะอย่างรวดเร็วซึ่งณขณะนั้นไม่มีใครทราบว่าพระองค์ท่านแทรกซึมเข้าไปอยู่ในกองกำลังด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเวลาสู้รบเนี่ยจะให้สู้รบแต่เฉพาะผู้ชายใช่ไหมคะต่อไปค่ะบทต่อไปพลกายกองหน้าเร้าโรมรันกันเฮยบทนี้กลุ่มใดคะกลุ่มที่5ค่ะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างแล้วก็หนูแปลได้ว่าอย่างไรบ้างคะ

0: มีคำว่าโรมค่ะหมายถึงเข้าใกล้หรือเข้าประชัดชิดค่ะ
1: ค่ะ
0: ประจันหมายถึงเผชิญหน้าหรือว่าเข้าสู้ค่ะสารหมายถึงช้างค่ะเลงหมายถึงชาวมอญค่ะ
1: ค่ะ
0: ถอดคำประพันธ์ได้ว่ากองทัพหน้าของทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันค่ะช้างทรงของพระเจ้าแปรได้ชนช้างกับพระเจ้าพระมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดิเสียทีหันหลังวิ่งหนีพระเจ้าแปรค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะเมื่อกองกำลังทั้งสองฝ่ายเตรียมกองกำลังแล้วก็ตัดภาพมาที่กองกำลังทั้งสองกรูเข้าหากันเวลาทำสู้รบใช่ไหมคะนักเรียนนึกภาพไปด้วยนะกองกำลังก็ทั้งสองประจันหน้ากันนะคะโรมลันประจันหน้ากันช้างของพระเจ้าแปรก็คือช้างของฝั่งพม่าที่นำโดยพระเจ้าแปรเนี่ยก็ประจันหน้ากับช้างของพระมหาจักรพรรดินะคะพอสู้รบไปเนี่ยอยู่ๆสารของพระมหาจักรพรรดิก็คือช้างของพระมหาจักรพรรดิเนี่ยอยู่ๆก็สวดเซหันหลังให้ช้างของพระเจ้าแปรซึ่งเป็นการทำยุทธหัตถีที่เป็นการเสียเชิงให้กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมากนะคะก็ทำให้ช้างของฝั่งตรงข้ามเนี่ยวิดไล่ช้างของพระมหาจักรพรรดิอย่างกระชั้นชิดถือว่าอันตรายนะคะณขณะนั้นต่อไปบทต่อไปค่ะนงครานองค์เอกแก้วกลุ่มใดคะกลุ่มที่สองค่ะ
2: มารหมายถึงมีดัสกรหมายถึงข้าศึกมานัสหมายถึงใจกตเวทีต้องสนองคุณท่านเป็นคำคู่กับกตัญญูครับ
1: ค่ะ
2: ข้าเชนแปลว่าพญาช้าง
1: ค่ะ
2: สะอึกแปลว่าช้างงันครับ
1: ค่ะ
2: การถอดคำประพันธ์สมเด็จพระสุริโยไทยเกรงว่าพระมหาจักรพรรดิจะเป็นอันตรายต่อชีวิตจึงขับช้างเข้าขวางและต่อสู้กับพระเจ้าแปรครับ
1: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่สองด้วยค่ะรับหน้าที่แปลบทนี้นะคะบทนี้แปลได้ว่านงครานองค์เอกแก้วกษัตริย์ก็คือณขณะนั้นที่อยู่ในขบวนของไทยเราคือพระสุริโยไทยใช่ไหมคะที่มีความกตัญญูกตเวทียิ่งล้ำเกรงว่าพระสวามีของตนเองจะเป็นยังไงคะจะสิ้นพระชนเพราะตกอยู่ในอันตรายนะคะถูกช้างของฝั่งตรงข้ามกำลังหวิดท้ายเกรงว่าสามีเนี่ยของตัวเองจะเสียพระชนก็เลยขับขเชนพญาช้างเข้าไปขวางระหว่างช้างของพระเจ้าแปรกับช้างของพระมหาจักรพรรดินั่นเองค่ะก็ทำให้ช้างของพระสุริโยไทยต้องประจันหน้ากับช้างของพระเจ้าแปรนะคะสะอึกสู้ดัสกรนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วค่ะขุนมอญร่อนเงาฟาดฉาดฉะค่ะกลุ่มที่6นั่นเองค่ะได้รับหน้าที่บทนี
0: ้ขุนมอญหมายถึงพระเจ้าแปรฉาดหมายถึงเสียงดังฉะหมายถึงฟันลงไปแล้งหมายถึงผ่าหรือแตกลูบหมายถึงร่วงล้มดิ้นหมายถึงได้ดิ้นหรือตายโอรสหมายถึงลูกชายสูญหมายถึงหายสิ้นไปไปหมายถึงไม่การถอดคำประพันธ์คือพระเจ้าแปรใช้ง้าวฟันพระสมเด็จพระสุริโยไทยจนขาดสะพายแล้งสิ้นพระชนบนคอช้างสองพระโอรสคือพระราเมศวรและพระมหินทราทรง

0: รีบการพระศพและนำพระศพเข้าสู่พระนครถึงแม้ว่าพระสมเด็จพระสุริโยชัยทรงชินพระชนไปแล้วแต่ผู้คนภายหลังยังคงสรรเสริญคุณความดีของพระองค์ค่ะ
1: ปรบมือให้กับกลุ่มที่6ด้วยค่ะบทเมื่อสักครู่นักเรียนเห็นภาพแล้วว่าช้างของพระเจ้าแปรกับช้างของพระสุริโยไทยประจันหน้ากันเนาะต่อไปขุนมนก็คือพระเจ้าแปรนั่นเองนะคะก็ได้สู้รบกับพระสุริโยไทยนะคะสู้รบไปสู้รบมาถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการสู้รบระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยชั้นเชิงนักเรียนคิดว่าใครน่าจะชนะกว่ากันผู้ชายใช่ไหมคะพอสู้รบไปสู้รบมาเนี่ยขุนมนก็คือพระเจ้าแปรเนี่ยก็ได้ร่อนง้าวก็คืออาวุธที่ทำการสู้รบที่มีลักษณะยาวแล้วก็ด้านบนจะมีความคมมากก็ได้ฟาดเข้าไปนะคะที่ระหว่างไหล่ใช่ไหมคะระหว่างไหล่และคอเนี่ยลงมาถึงอกทำให้สิ้นพระชนบนคอช้างนั่นเองนะคะเมื่อสิ้นพระชนบนคอช้างโอรสก็ได้โอรสในที่นี้ก็คือลูกชายที่อยู่ในกองกำลังนั้นก็ได้นำพระศพของพระสุริโยไทยกลับเข้าสู่เมืองพระนครถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่มีชีวิตแล้วสูญชีพไปสูญสิ้นพดผู้สรรเสริญแต่ก็ยังมีผู้คนกล่าวสรรเสริญถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมีคุณงามความดีอะไรคะจากเรื่องที่เด่นชัดเลยนอกจากความกตัญญูแล้วคือความกล้าหาญและความเสียสละของตนเองที่ปกป้องสามีแล้วก็แผ่นดินของไทยเรานั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของโครงภาพพระราชพงศาวดารตั้งแต่ต้นจนจบนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างนี้มีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรโดยที่นักเรียนแต่ละกลุ่มก็ได้แปลบทประพันธ์กิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมสรุปเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะบันทึกโครงภาพพระราชพงศาวดารโดยการสรุปเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบที่นักเรียนฟังเพื่อนนำเสนอนะคะจากบทประพันธ์ให้นักเรียนช่วยกันเรียบเรียงเรื่องราวของโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10บันทึกลงไปในใบกิจกรรมนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการสรุปสาระโครงภาพที่10ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างจากการที่เพื่อนๆแต่ละกลุ่มได้นำเสนอเรื่องราวของพระองค์ท่านนะคะสรุปได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวจะมีนักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันนะคะก็คือเด็กชายวริศนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะสรุปได้ว่าอย่างไรคะ
1: เริ่มเรื่องมานะครับมีทหารพม่าจำนวน 300,000 นายนำทัพด้วยพระเจ้าบุเรงนองบุกที่หน้าอยุธยาครับพระมหาจักรพรรดิรู้เรื่องทราบเรื่องนั้นแล้วจึงได้เตรียมกำลังพลเพื่อ นำไปสู้รบพระสุริยชัยจึงปลอมตัวเป็นทหารอยู่ในขบวนนั้นเพื่อไปช่วยสู้รบด้วยครับ
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นเมื่อต่อสู้รบยุทธัตถีระหว่างพระเจ้าแปรและพระไม่พระขอบเอาไปครับ
0: พระมหาจักรพรรดิค่ะ
1: พระมหาช้างของพระมหาจักรพรรดิได้หันหลังให้ครับพระสุริโยทัยจึงกังวลว่าพระมหาจักรพรรดิจะเป็นอันตรายครับจึงขับช้างเข้าไปช่วยต่อสู้ครับ
0: ค่ะก็ทำให้ต้องประจันหน้ากับช้างของ
1: พระเจ้าแปรครับ
0: ค่ะแล้วก
1: ็และหลังจากนั้นพระเจ้าแปรได้ฟันหัวของพระสุริโยทัยขาดสะบั้นครับ
0: อ่ะฟันหัวในที่นี้คือฟันแล้วก็ขาดตั้งแต่ระหว่างไหล่กับคอนี่ใช่ไหมคะก็ถึงอกใช่ไหมคะทำให้สิ้นพระชนบนคอช้างแล้วก็ตกลงมาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างไรต่อคะ
1: หลังจากนั้นพระราชโอรสได้นำร่างของพระสุริโยทัยกลับเข้าเมืองและเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคร
0: ับ เป็นที่กล่าวถึงพระองค์ท่านถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่
1: มีความกล้าหาญครับ
0: มีความกล้าหาญแล้วก็มีความเสียสละตนเองนั่นเองค่ะอ่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของภาพที่10นะคะพงศาวดารภาพที่10พระสุริโยทัยขาดคอช้างที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะค่ะสรุปความรู้ในชั่วโมงนี้นะคะโครงภาพพระราชพงศาวดารเกิดขึ้นโดยกระแสพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเลือกสรรเรื่องราวในพระราชพงศาวดารให้ช่างเขียนที่มีฝีมือเขียนรูปภาพและทรงคิดทำกรอบกระจกสำหรับรูปภาพทั้งหมดนั้นนะคะแต่ละรูปภาพเนี่ยก็จะมีโครงประกอบภาพบอกเรื่องราวของแต่ละภาพนะคะที่เป็นเรื่องราวจากพงศาวดารนะคะเขียนตรงที่ติดไว้ขอโทษค่ะเขียนติดไว้ประจำทุกกรอบนะคะจะมีด้วยกัน3ขนาดทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กและขนาดกลางนะคะขนาดใหญ่จะมีจำนวนโครงประกอบรูปนะคะรูปละ6บทนะคะรูปขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีโครงประกอบรูปละ4บทนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างนะคะในส่วนโครงจะเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่พระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองนะคะแล้วก็ภาพจะเป็นภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเล่าผ่านโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องวิเคราะห์วรรณศิลป์โครงภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง2หนังสือวรรณคดีนะคะของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีในการร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของพระสุริโยทัยขาดคอช้างหรือไม่คะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนำความเสียสละความกล้าหาญของพระสุริโยทัยเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
2: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
0: วงสายของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันในหน่วยของเรื่องของสารละลายส่วนเนื้อหานะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของสูตรเครื่องดื่มและการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มของฉันครับนักเรียนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือนักเรียนต้องออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้ความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารละลายนะครับ2ครับรวมความคิดเห็นจากข้อมูลโดยคาดการความต้องการเครื่องดื่มของผู้บริโภคในโรงเรียนจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากนั้นนะครับจะต้องมีการนะครับการวัดโดยใช้เครื่องมือวัดปริมาณของวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมมีความกระตือรือร้นในการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคและออกแบบเครื่องดื่มที่คาดว่าจะตรงกับความต้องการของผู้บริโภคครับนักเรียนครับก่อนอื่นนะครับคุณครูขอทบทวนความรู้นักเรียนก่อนซึ่งในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้เรียนในหน่วยสารละลายเนี่ยไปหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนในเรื่องของความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นของสารนะครับเป็นความเข้มข้นของสารละลายเป็นปริมาณตัวละลายในสารละลายถ้า